0: ทางปปช.เขามีการเปิดรับสมัครลูกจ้างตามสัญญาในตำแหน่งพนักงานทั่วไปนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเปิดรับสมัคร7ถึง18กันยายน2569ค่ะในวันและเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่28กันยายน2569ค่ะโทรศัพท์ไปสอบถามกันก่อนได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์056-725-515นะคะ056-725-515ร่วมงานกับทางปปช.เพชรบูรณ์นะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะติดตามรับฟังรายการเพชรบูรณ์บ้านเราได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีวันพรุ่งนี้หกนาฬิกาหลังข่าวรายการผู้ว่าพบประชาชนสำหรับวันนี้พรสวรรค์อุทัยวงศ์และทีมงานลาคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
2: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบสองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
2: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาค

0: เติงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542ในวันนี้
1: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
2: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าแต่นั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในถังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
1: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
3: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
1: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพรบ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้

0: บกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
2: นายพยงศรีวณิชย์ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
3: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
2: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายจะอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จ สู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟท์เรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปาเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
0: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลแกเรียด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซีย ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 Islander 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบแข่งรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอภรณ์นันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนี่จากฮ่องกง2ต่อ1เซต7ต่อ5 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งระดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาภเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีในข่าวที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28
9: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ25ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤตแก้วพิบูลอ่าน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นอีกประเด็นที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้มีการมอบนโยบายไปยังหน่วยในพื้นที่ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
16: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองโฆษกครับ
17: ครับสวัสดีครับ
16: ครับท่านรองโฆษกครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีด้วยท่านก็ได้มารับฟังอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ได้มอบนโยบายครับมีเรื่องสำคัญอะไรบ้างครับ
17: ครับที่สำคัญนะครับท่านก็ได้เดินทางมาท่านก็ให้กำลังใจพวกเรานะครับกลุ่มทำงานในพื้นที่นะครับและก็ท่านจะต้องการที่จะรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงนะครับทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงนี้รวมถึงปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางส่วนกลางเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงนะครับซึ่งก็จะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดนะครับ
16: คร
17: ับแล้วก็ท่านเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลขวัญกำลังใจนะครับของกำลังพลและก็ครอบครัวนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านได้แนะนำครับ
16: ครับผม
17: ในส่วนของงานด้านความมั่นคงนะครับท่านก็เน้นในเรื่องของการมองไปคุกคามนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ เพื่อที่จะให้เรื่องของการกำหนดนโยบายนะครับเป็นไปตามหลักการที่มันถูกต้องอย่างเช่นเรื่องหลักการของการปราบปรามการก่อความไม่สงบนะครับหลักคปส.นะครับที่ท่านเน้นย้ำมาทั้งในเรื่องของมาตรการหลัก3มาตรการนะครับเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรรวมถึงการปราบปรามกองกำลังนะครับซึ่งก็ท่านก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้นะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็ระมัดระวังนะครับควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับ
16: ครับผม
17: ส่วนในเรื่องด้านการพัฒนาท่านเน้นย้ำในเรื่องของต้องปรับให้มันสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
16: คร
17: ับก็ต้องปรับวิธีการทำงานให้เข้าถึงจริงๆแล้วก็เรื่องที่เน้นย้ำอีกเรื่องนึงก็เรื่องของการแนวทางการดำเนินการในปีหน้านะครับในเรื่องของการใช้14อำเภอนำร่องนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและก็การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพื่อเป็นนโยบายสำคัญในการกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีหน้าครับผม
16: ครับว่าง่ายๆก็คือท่านมองว่าการปฏิบัติของหน้างานไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือการพัฒนาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพื่อที่ทางนโยบายเนี่ยจะได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องทีเดียว
17: ครับใช่ครับต้องควบคู่กันไปครับทั้งสองด้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับ
16: ครับผมแล้วด้านท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านได้กำชับในการดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่มายังไงบ้างไหมครับ
17: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดถึงหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมา
16: ว่าง่ายๆคือท่านนายกเนี่ยท่านมองว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ควรจะเป็นรูปธรรมโดยที่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบเป็นแม่งานในแต่ละเรื่องไปนั่นเองถูกต้องไหมครับ
17: ครับผมครับแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างจริงจังด้วยน
16: ี่
17: คือสิ่งสำคัญที่สุดครับ
16: ครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับอีกท่านที่สำคัญครับคือท่านพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์นะครับท่านเสนาธิการทหารบกแล้วก็พ่วงตำแหน่งเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงเป็นว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยเนี่ยทราบว่าท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีลงไปดูตลาดลงไปพบปะกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนครับผมหลังจากที่ท่านลงไปพบปะพูดคุยเนี่ยท่านได้กำชับหรือมอบแนวทางให้กับกำลังพลหน้างานเพื่อนำไปปรับใช้ยังไงบ้างเลยครับ
17: ครับในส่วนของเสนาธิการทหารบกนะครับท่านลงไปสัมผัสหน้างานโดยตรงนะครับท่านเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็รับฟังการปฏิบัติงานกำลังพลลงพื้นที่ในส่วนของสปก. อำเภอนะครับพบปะประชาชนพูดคุยกับทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในพื้นที่สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอย่างชัดเจนนะครับกับกำลังพลครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเรียกความเชื่อมั่นกลับมานะครับรวมถึงการเพิ่มความขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ท่านบอกว่าต้องร่วมมือกันนะครับในทุกภาคส่วนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวมถึงภาคส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของธุรกิจเนี่ยต้องสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นใจนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยกับการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องเดินไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ท่านเน้นย้ำมาแล้วก็มันก็จะช่วยให้การทำงานของพื้นที่เนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้นะครับ
16: ครับผมแล้วก็ทั้งนี้ครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเนี่ยมองว่าหน่วยเนี่ยยังต้องการการสนับสนุนจากส่วนกลางยังไงบ้างไหมครับเช่นทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงสิทธิบัตรทองฮีโร่ที่จะดูแลบุพการีของกำลังพลที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยครับทางเรายังต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
17: ในส่วนที่ท่านได้กล่าวในเรื่องสิทธิของบัตรทองฮีโร่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่หน้างานนะครับเพราะว่าถ้าเขาทำงานเต็มที่แล้วนะครับเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อบุคคลใดคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเสียชีวิตในหน้าที่ในการปกป้องประเทศนะครับครอบครัวเขาก็จะไม่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญก็เป็นหลักประกันแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกำลังพลได้นะครับเพื่อที่ให้ครอบครัวเขาอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับสำหรับที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าต้องการจากส่วนกลางนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนะครับบางอย่างที่เราต้องการรับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของยุทธกรหรือว่าทรัพยากรที่จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการลงพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวในหลายๆเรื่องนะครับเราได้เห็นทิศทางร่วมกันแล้วว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหายังไงนะครับอ
16: ัน
17: นี้คือเป็นสิ่งสำคัญ การร้องขอจากส่วนกลางมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่เรามีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องใช้ในสิ่งที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับ
16: ครับผม
17: ก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับที่พูดถึงกันนะครับอันนี้คือต้องเป็นภารกิจร่วมนะครับของทุกส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเรื่องของความปลอดภัยการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารต่างๆต้องเป็นข้อเท็จจริงนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อรองมากขึ้นครับผม
16: ครับจากที่เล่ามานะครับก็เชื่อว่าประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยก็เบื่อหน่ายความรุนแรงแล้วแล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ยได้รับการพัฒนาสักทีนึงเพื่อจะได้เติบโตไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีด้วยก็ได้แต่ส่งกำลังใจครับผมให้เจ้าหน้าที่หน้างานนะครับปฏิบัติหน้าที่กันอย่างปลอดภัยครับเพราะว่าก็มีหลายปัจจัยจริงๆที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังพร้อมปฏิบัติงานไปด้วยนะครับผม
17: ครับครับผมครับก็เป้าหมายของเราเองนะครับก็ไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เหตุการณ์มันสงบนะครับแต่ว่าเราต้องสร้างพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแล้วก็ภาครัฐซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถจะทำให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สันติสุขและก็การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ครับผมครับ
16: ครับผมและนี่นะครับก็คือท่านพันเอกเอกวริศชอบชูผลครับท่านรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
17: ครับขอบคุณครับ
16: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
18: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ STA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี STA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล STA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ STA Center 02-5077555
0: กรุงเทพมหานครวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์เพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์โดยประสานงานกับภาคส่วนต่างๆอย่างเข้มข้นเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมตรวจสอบสาเหตุต้นเพลิงที่แท้จริงป้องกันการเกิดเหตุซ้ำติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: เหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครส่งผลให้เกิดความเสียหายในบริเวณดังกล่าวเป็นวงกว้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าแม้ล่าสุดสถานการณ์เพลิงไหม้จะสงบลงแล้วแต่กรุงเทพมหานครยังคงเฝ้าระวังในการควบคุมจุดความร้อนที่เหลืออยู่พร้อมเร่งตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเพื่อดูแลประชาชนให้สามารถกลับเข้าอาคารและใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
21: ้หน้าที่ของกทม.คือก็ดูเรื่องการคุกไฟที่มันยังระอุอยู่เมื่อครั้งผมว่าสถานการณ์คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะใกล้ภาวะที่ไม่ได้มีปัญหาแล้วสิ่งสำคัญคืออังพิจารณาจะเข้าตอนนี้ไอ้ตึกสภาพคือชั้น2มันลงมาทับอยู่ชั้น1นั้นจุดที่เป็นต้นเหตุจริงๆอาจจะหายากมันก็ให้ใช้หลักฐานประกอบเพื่อให้รู้เลยว่าไอ้จุดที่เกิดต้นเพลิงอยู่ไหนก็จุดตรงนั้นเนี่ยพอถอได้เข้าไปให้ดูให้ละเอียดประเด็นนึงคือตึกแถวรอบข้างก็พยายามดูว่าเขาจะเข้าในอาคารได้เมื่อไหร่เพราะก็อยากจะให้เขากลับคืนสภาพปกติให้เร็วที่สุดนั้นอันนี้ได้สั่งให้พอโอเคเรารู้ว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปเผื่อขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อน
20: ขณะที่ในด้านความคืบหน้าด้านการสืบสวนหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเล่าว่าจากการบินโดรนสำรวจสภาพโดยรอบและการร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทราบจุดเกิดเหตุหรือต้นเพลิงแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้อย่างละเอียดเนื่องจากพื้นลานจอดรถชั้น3และชั้น2ได้ถล่มลงมาทับจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น1 จึงต้องประสานสำนักการโยธากรุงเทพมหานครในการรื้อถอนโครงสร้างออกก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปเก็บพยานวัตถุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ต่อไป
2: ในเบื้องต้นที่เราเข้าไปสำรวจเราก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่งสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถมีการถล่มลงมาจากชั้น3นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1จะต้องมีการรื้อถอนบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะมีการประสานกับทางกรุงเทพมหานครทางโยธาแล้วเพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งนึงครับในเบื้องต้นนะครับได้ทำการบินโดรนเพื่อสำรวจสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นี่เป็นสิ่งที่ทีมสืบสาจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
20: จะเห็นว่าแม้เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็วและฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบและให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติคือปัจจัยที่สำคัญในการคลี่คลายเหตุการณ์ให้สงบลงโดยเร็วพร้อมกันนี้การสืบสวนหาสาเหตุอย่างรอบคอบก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเข้มข้นโดยมีกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นตัวกลางในการประสานงานอย่างรอบด้านชนัญชิดาสันทองไกรเงิน
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยสกัดบัญชีม้าเด็กด้วยการจำกัดวงเงินโอนดิจิทัลตามอายุ 3,000 ถึง 10,000 บาทต่อวันเนื่องจากพบมิจฉาชีพหันมาใช้บัญชีเยาวชนเพิ่มขึ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: ปัจจุบันมิจฉาชีพออนไลน์ยังคงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้ก่อเหตุหลอกลวงมากที่สุดมีผู้เสียหายสะสมแล้วกว่า 120,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,810 ล้านบาทสอดคล้องกับข้อมูลของสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนกว่า 6,164 กรณีโดยมากกว่า 60% เกิดขึ้นบน Facebook ขณะที่รูปแบบการหลอกลวงที่พบมากในช่วงปี 2568 ถึง 2569 ได้แก่การชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมการสร้างเพจหลอกแจกสินค้าฟรีการชวนลงทุนทองคำรวมถึงการใช้เทคโนโลยี AI สร้างข่าวปลอมเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินนางสาวสาลีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคกล่าวว่าปัจจุบัน Facebook ไม่ได้เป็นเพียงสื่อสังคมออนไลน์แต่ยังเป็นช่องทางซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่แต่เมื่อเกิดปัญหาถูกหลอกลวงผู้บริโภคกลับไม่สามารถติดตามเงินคืนได้เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่นๆอีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจนทำให้มิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวขายสินค้าและก่อเหตุได้ง่ายสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงร้องเรียนให้บริษัทเมตาผู้ให้บริการ Facebook กำหนดให้ผู้ขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต้องยืนยันตัวตนด้วยเอกสารราชการเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่อย่าง Lazada และ Shopee เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตนผู้ขายได้จริงและลดโอกาสการก่อเหตุของมิจฉาชีพ
22: สภาเองก็อยากเห็นว่าอันนี้ควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเราตั้งใจเล่นงาน Facebook อันนี้ไม่ใช่เลยเราก็อยากให้ Facebook เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยทำไม Facebook จัดการโฆษณาในออสเตรเลียได้ทำไม Facebook จัดการดูแลแพลตฟอร์มการเงินลงทุนในยุโรปได้เพราะฉะนั้น Facebook ก็ต้องทำได้ในประเทศไทย
3: นอกจากนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคยังประกาศเป็นเจ้าภาพดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องแบกรับความเสี่ยงเพียงลำพังและผลักดันให้ Facebook ยกระดับมาตรการคุ้มครองผู้ใช้งานในประเทศไทยโดยเตรียมแถลงรายละเอียดในวันที่4มิถุนายนนี้เพราะเห็นว่าแพลตฟอร์มยังมีมาตรการป้องกันและจัดการโฆษณาหลอกลวงไม่เพียงพอ โดยมีเป้าหมายผลักดันให้แพลตฟอร์มเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไทยมากขึ้นและร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับหลายประเทศอาทิออสเตรเลียยุโรปและสิงคโปร์ที่มีมาตรการทางกฎหมายกำกับดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มงวดจนสามารถลดปัญหาการหลอกลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายออนไลน์หรือถูกหลอกลวงสามารถขอคำปรึกษาและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านสายด่วน1502หรือเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคนิตยาคุณสิมรายงาน
0: เหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าต้นเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเป็นผลจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
5: เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลและเขตจีหลงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 รายและมีผู้สูญหายอีกราว 4,400 รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างซึ่งถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดของเนปาลสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เปิดเผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนในพื้นที่ชายแดนเนปาลและจีนในครั้งนี้เกิดจากฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มลงมาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเทียบเท่าแผ่นดินไหวขนาด 5.2 สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายวูเตอร์บุยตาเอิร์ธศาสตราจารย์ด้านอุทกวิทยาจากมหาวิทยาลัย Imperial College London ของสหราชอาณาจักรที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะโลกร้อนทำให้ฐานน้ำแข็งหดตัวและเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำแข็งจะแตกตัวหรือพังทลายได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาแห่งเนปาลเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังโดยให้เหตุผลว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลและจีนไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคหิมาลัยซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาดังกล่าวซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แห่งนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนทางการจีนกำลังพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือกับเหตุทานน้ำแข็งถล่มที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆของเขตปกครองตนเองทิเบตทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์เคยเตือนว่าเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกกำลังสูญเสียน้ำแข็งในอัตราที่เร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่รุนแรงมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าเทือกเขาอื่นๆทั่วโลกจะเผชิญกับสภาวะเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยได้หากยังไม่มีการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติระบุว่ารัฐบาลทั่วโลกควรตระหนักถึงอันตรายของเหตุภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับเทือกเขาพร้อมเรียกร้องให้ยกระดับการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้เช่นการประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าและการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติอิสรชนศรีมงคลเรียบเรียงเดนจรัตเจมประกอบกิจรายงาน
7: Bangkok Gems and Jewelry Fair World Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
8: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อ สิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: มรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรชบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
3: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือ

0: เสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อจะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
2: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
1: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกๆวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

โรคไส้ติ่งอักเสบนะครับเป็นโรคทางศัลยกรรมที่พบได้บ่อยโรคหนึ่งโดยพบมากในกลุ่มประชากรวัยรุ่นช่วงอายุประมาณ 10-30 ปีซึ่งจะพบได้มากที่สุดและเนื่องจากเป็นโรคที่พบได้บ่อยนั้นจึงมักจะมีคำถามต่างๆเกี่ยวกับภาวะไส้ติ่งอักเสบที่มักจะได้ยินบ่อยๆดังนี้คือไส้ติ่งมีหน้าที่อะไรและการผ่าตัดไส้ติ่งออกไปจะมีการส่งผลเสียอะไรกับร่างกายผู้ป่วยหรือไม่ในปัจจุบันนะครับเชื่อว่าตัวไส้ติ่งเองนั้นทำหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อน้ำเหลืองในลำไส้โดยทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องภูมิคุ้มกันของลำไส้ซึ่งพบเนื้อเยื่อชนิดนี้ในลำไส้ส่วนอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นการตัดไส้ติ่งจึงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แต่อย่างใดไส้ติ่งอักเสบเกิดจากสาเหตุอะไรเนื่องจากลักษณะทางกายวิภาคของไส้ติ่งนั้นเป็นท่อที่มีปลายเปิดเพียงข้างเดียวเข้ามาในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นดังนั้นหากมีอะไรมาอุดกั้นรูเปิดสาเหตุที่พบบ่อยก็คือการอุดกั้นจากก้อนอุจจาระที่เล็ดลอดเข้ามาในตัวลำไส้ติ่งและเนื้อเยื่อน้ำเหลืองของตัวไส้ติ่งนี้เองที่ขยายขนาดขึ้นหลังจากมีการติดเชื้อไวรัสบางชนิดก็จะส่งผลให้ตัวมูกที่สร้างจากเยื่อบุผนังภายในของไส้ติ่งที่ค้างๆอยู่ภายในตัวไส้ติ่งนี้เองรวมกับส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในลำไส้ติ่งทำให้ไส้ติ่งเกิดอาการบวมและอักเสบตามมาอาการของผู้ป่วยไส้ติ่งมีอะไรบ้างผู้ป่วยที่เป็นอาการไส้ติ่งอักเสบนั้นส่วนใหญ่จะเริ่มจากการไม่อยากทานอาหารคลื่นไส้อาเจียนมีไข้รวมกับการมีอาการปวดท้องโดยในช่วงแรกอาจจะมีอาการปวดบริเวณรอบๆสะดือและในเวลาต่อมาอาจมีอาการปวดท้องจะย้ายลงมาปวดที่บริเวณท้องด้านขวาล่างการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบต้องตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้างหากผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นควรมาเข้ารับการตรวจร่างกายโดยศัลยแพทย์เพื่อประเมินดูว่าความรุนแรงของอาการอักเสบของไส้ติ่งรุนแรงมากน้อยเพียงใดและจากนั้นศัลยแพทย์อาจพิจารณาเจาะเลือดส่งตรวจประเมินว่าร่างกายของผู้ป่วยมีภาวะเม็ดเลือดขาวมากเกินไปหรือไม่รวมกับการส่งตรวจปัสสาวะเพื่อช่วยแยกว่าการปวดท้องนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะพบว่าการวินิจฉัยภาวะไส้ติ่งอักเสบโดยการตรวจร่างกายรวมกับผลเลือดนั้นมีความไวในการตรวจวินิจฉัยโรคได้มากกว่า80%แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่ทั้งมีประวัติผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจเลือดที่ตรวจพบนี้ยังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือไม่ศัลยแพทย์อาจพิจารณาส่งตรวจทางรังสีวิทยาเพิ่มเติมเช่นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรือการตรวจด้วยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องท้องเป็นต้นการรักษาไส้ติ่งอักเสบมักมีคำถามตามมาอยู่เสมอว่าในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันหากผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพียงอย่างเดียวโดยไม่ผ่าตัดรักษาสามารถทำได้หรือไม่หรือไม่พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้หากได้รับการรักษาโดยใช้แค่เพียงยาปฏิชีวนะนั้นเพียงแค่68%ของผู้ป่วยเท่านั้นการรักษาไส้ติ่งอักเสบมักมีคำถามตามมาอยู่เสมอว่าในผู้ป่วยที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันหากผู้ป่วยได้รับยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพียงอย่างเดียวโดยไม่รับการผ่าตัดรักษาสามารถทำได้หรือไม่พบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้หากได้รับการรักษาโดยใช้แค่ยาเพียงอย่างเดียวเพียงแค่68%ของผู้ป่วยเท่านั้นที่จะหายป่วยโดยกลุ่มผู้ป่วยที่หายนั้นยังมีโอกาสในการกลับมาเป็นไส้ติ่งอักเสบซ้ำได้อีกถึง15%ภายในเวลา 1-2 ปีเลยทีเดียวดังนั้นนะครับมาตรฐานในการรักษาปัจจุบันแนะนำให้ทำการรักษาด้วยการผ่าตัดไส้ติ่งในผู้ป่วยที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันทุกรายเพื่อลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะไส้ติ่งแตกการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดรักษาต้องทำอย่างไรมีข้อห้ามในการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างหลังจากได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งในผู้ป่วยที่เป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันในภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยจะสามารถเริ่มรับประทานอาหารทางปากได้ในวันรุ่งขึ้นหลังผ่าตัดโดยที่อาจจะต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังผ่าตัด 48-72 ชั่วโมงก็จะสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านและกลับมาตัดไหมที่แผลผ่าตัดในวันที่7หลังผ่าตัดซึ่งขณะพักฟื้นที่บ้านผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเช่นเดินรับประทานอาหารได้ตามปกติแต่ห้ามออกกำลังกายหนักๆหรือยกของหนักเนื่องจากอาจทำให้แผลผ่าตัดแยกออกหรืออาจเกิดไส้เลื่อนที่

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนวิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: คลื่อนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2: วันสงกรานต
3: ์ชนแก้วกันหน่อย
2: วันลอยกระทง
3: ชนแก้วว
2: ันปีใหม
3: ่เฮ้ชนแก้ว
1: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได
4: ้เพื่อนร่วมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
5: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
6: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
7: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
8: ความคิดดีจังหนูชอบ
9: ผมก็ชอบนะ
10: ป้าก็ชอบ
8: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

0: ับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเรื่องราวที่รัฐบาลนั้นเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างสมพระเกียรตินะครับพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาครั้งที่1ครับ2569นะครับโดยมีในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเข้าร่วมโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แจ้งต่อที่ประชุมนะครับว่านับตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในส่วนของรัฐบาลนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้นะครับเวลา 19:00 น.พร้อมทั้งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับการประชุมครั้งแรกในครั้งนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ขอให้คณะกรรมการและก็ผู้เข้าร่วมประชุมยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็แสดงความจงรักภักดีนะครับโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุนะครับรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและก็รวมไปถึงการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพซึ่งในการนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองนะครับมาติดตามเรื่องราวต่อไปครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มอบรางวัลหนังสั้นพราวไทยครับจุดพลังคนรุ่นใหม่นะครับในการทะยานสู่เทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกโดยการส่ง5ทีมที่ได้รับรางวัลเนี่ยเข้าสู่บูตแคมป์นะครับในส่วนของหลักสูตรติวเข้มปรับผลงานให้มีความพร้อมที่สุดก่อนที่จะนำส่งเข้าประกวดในเวทีระดับนานาชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ในช่วงนั้นที่ผ่านมานั้นก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดการจัดภาพยนตร์สั้นพราวไทยนะครับจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอมุมมองความเป็นไทยในบริบทใหม่ๆสู่สายตาชาวโลกโครงการนี้นะครับดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะฮะตั้งแต่ปี2564โดยคำว่าพราวไทยเนี่ยนะครับสื่อถึงการสร้างสรรค์เสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ไทยให้ส่องประกายแพรวในเวทีโลกนะครับสำหรับในปีนี้เนี่ยกระแสตอบรับก็ตื่นตัวอย่างมากนะครับมีเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมนะครับถึง79ทีมแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์คช็อปเนี่ยจำนวน15ทีมซึ่งแต่ละทีมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าได้รับทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท พร้อมทั้งเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 27-30 เมษายนที่ผ่านมานะครับที่โรงแรม Royal Princess หลานหลวงโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรและก็ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับชาติและนานาชาติอาทิคุณดอนสรณ์โกวิทวณิชานะครับผู้อำนวยการเทศกาล World Film Festival of Bangkok คุณสิริพจน์เหล่ามานะเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีรวมด้วย6ผู้กำกับภาพยนตร์แนวหน้าของเมืองไทยนะครับที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้คำปรึกษาแล้วก็ติดอาวุธทางความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่สำหรับผลการตัดสินมอบรางวัลรวม5รางวัลนะครับประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศครับได้แก่ทีม The Way of Shadows นะครับจากเรื่องหนังลุงลอยน้ำรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับได้แก่ทีมกองน้อยสตูดิโอจากเรื่อง Flower Boy นะครับแล้วก็มีวงเล็บภาษาไทยคือมะลิวันนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับได้แก่ทีมทุ่ง2โฮมทาวน์นะครับจากเรื่องพร้าวไทยแล้วก็รางวัลชมเชย2รางวัลครับทีมที่1คือทีมอารัมภบทฟิล์มนะครับจากเรื่องสิ้นสวยย่านางนะครับหรือว่า Depth to the Sea และทีมที่2ก็คือทีมความสุขโปรดักชันจากเรื่อง1ชีวิต1สังเวียนนะครับสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง5ทีมเนี่ยนะครับก็จะได้เข้าสู่บูตแคมป์นะครับในส่วนของหลักสูตรติวเข้มอีกครั้งเพื่อปรับผลงานให้มีความพร้อมที่สุดก่อนที่จะนำส่งเข้าประกวดในเวทีระดับนานาชาตินะครับในช่วงปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับซึ่งรัฐบาลก็พร้อมเป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุนให้เยาวชนทุกคนเนี่ยนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์นะครับไปต่อยอดจับมือกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อประกาศศักยภาพแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิต่อไปนะครับไปติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับรองนายกสุภจีนะครับหารือขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวผ่านแท็กไทยยกระดับแพลตฟอร์มท่องเที่ยวไทยเชื่อมข้อมูลสินค้าบริการสู่เศรษฐกิจชุมชนนะครับโดยในเรื่องราวนี้ทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มแท็กไทยนะครับเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้เชื่อมโยงทั้งด้านข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการและผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็มีแนวทางในการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวจากการมุ่งเน้นเพียงจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวรวมถึงนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่นะครับทั้งสินค้าอาหารวัฒนธรรมงานหัตถกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อให้รายได้จากนักท่องเที่ยวกระจายไปสู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่เนี่ยมากยิ่งขึ้นสำหรับแนวทางการพัฒนาแท็กไทยนะครับที่ประชุมก็เห็นถึงศักยภาพในการยกระดับสู่ National Tourism Integration Platform นะครับเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐและภาคส่วนต่างๆเข้าสู่ระบบเดียวลดความซ้ำซ้อนในการพัฒนาแพลตฟอร์มของแต่ละพื้นที่และอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนและก็เข้าถึงบริการด้านการท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อขณะเดียวกันครับข้อมูลจากการใช้งานแพลตฟอร์มสามารถนำมาพัฒนาเป็น Tourism Data Intelligence นะครับเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวสนับสนุนการวางแผนแล้วก็กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการเนี่ยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับแท็กไทยก็ยังสามารถเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และก็ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยภาครัฐและพันธมิตรสามารถที่จะร่วมประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์มผ่านช่องทางต่างๆนะครับรวมถึงนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะสินค้าคุณภาพและก็ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเนี่ยมาจัดทำเป็นแคตตาล็อกนะครับแล้วก็นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มเพื่อนักท่องเที่ยวเข้าถึงสินค้าและบริการของชุมชนได้มากขึ้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับการค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับทั้งนี้ที่ประชุมก็ให้ความสำคัญกับการกำหนดบทบาทของแท็กไทยให้ชัดเจนทั้งการเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลและช่องทางเชื่อมโยงไปสู่การทำธุรกรรมด้านการท่องเที่ยวควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของผู้ใช้งานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะพิจารณาแนวทางในการนำแท็กไทยเนี่ยไปเชื่อมโยงกับโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับเพื่อเพิ่มการรับรู้แล้วก็ขยายฐานผู้ใช้งานตลอดจนส่งเสริมให้แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเป็นกลไกเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับสินค้าและบริการของไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและก็กระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนรัฐบาลก็มุ่งขับเคลื่อนนะครับการท่องเที่ยวไทยให้เป็นมากกว่าการสร้างจำนวนนักท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พิ่มการใช้จ่ายและระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวนะครับพร้อมกับนำเทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยมาใช้ในการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการชุมชนและภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบนะครับอาจจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องราวของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับชวนออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ครับผ่าน5สีสันในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยนะครับเปิดประสบการณ์ Colors of Thai Thai นะครับกินเที่ยวชมลองเรียนรู้นะครับพร้อมกิจกรรมฟรีตลอดงานในช่วงระหว่างวันที่2ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้นะครับงานจัดขึ้นที่ Impact Exhibition Hall 7ถึง Hall 8นะครับที่เมืองทองธานีนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็เปิดเผยในเรื่องราวนี้นะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Colors of Thai Thai ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยมุ่งนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศนะครับได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันไทยนะครับสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์หากแต่เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตนะครับที่อยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาหารดนตรีและการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาตลอดจนประเพณีเทศกาลและความเชื่อซึ่งล้วนก็สะท้อนอัตลักษณ์และก็ความผูกพันนะครับของผู้คนกับชุมชนและถิ่นเกิดและก็สามารถนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และก็สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกต่ออีกนะครับว่าสีสันไทยเนี่ยเปรียบเสมือนการพาผู้ชมเนี่ยออกเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยจากต้นทานแห่งแรงบันดาลใจสู่เรื่องราวที่สัมผัสได้ชิมได้ชมได้และลงมือทำได้นะครับโดยทั้ง5โซนภายในงานก็จะเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเดียวกันโดยเริ่มต้นจากการเดินทางที่สีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ภายในโซนก็จะนำเสนอผลงานและก็ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านการดำเนินงานของ3หน่วยงานภาคีนะครับได้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมหม่อนไหมและกองทุนกำลังใจในพระดำริกระทรวงยุติธรรมพร้อมทั้งมีการจำหน่ายหนังสือจากกรมศิลปากรและศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนนะครับจากแรงบันดาลใจสู่สีสันแห่งรสชาติไทยนะครับเพราะอาหารคือเรื่องราวของผู้คนแผ่นดินและความทรงจำนะครับโดยนำเสนอเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปหรือ The Lost Taste เนี่ยนะครับชวนทุกคนค้นหารสชาติองค์ความรู้และก็ความทรงจำที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นพร้อมกับชิมและก็ช็อปกับร้านอาหารกว่า60ร้านรวมถึงฟรีเวิร์กช็อปนะครับทำอาหารและก็ขนมไทยเมื่อเดินทางต่อจากรสชาติสู่สีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยนะครับที่รวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราดนตรีการแสดงร่วมสมัยและคอนเสิร์ตศิลปินที่มีชื่อเสียงอาทิลิเกสอนรามน้ำเพชรนะครับฟีโนเดรนาดคอนเสิร์ตวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนมัธยมเทศบาลนคร6อุดรธานีพร้อมศิลปินรับเชิญนะครับอ้นพานุวัฒน์คอนเสิร์ตหมอลำไอดอลนะครับรวมไปถึงไรอันกัดบัณฑิตปามี่นะครับนอร์ทออตโต้และลาเต้คิมนะครับค่ายดูมันดีนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของมายราบนะครับอันนี้เป็นแรปเปอร์นะคุณผู้ฟังแม็กซ์เจนมานะนะครับโยบอยทีเจนะฮะก็มาสะท้อนความหลากหลายของการแสดงศิลปะวัฒนธรรม พร้อมเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยเปลี่ยนบทบาทจากผู้ชมสู่ผู้ลงมือสืบสารได้แก่การตอกหนังใหญ่การร้อยลูกปัดโนราการทำเครื่องประดับศีรษะล้านนาการทำพวงกุญแจเครื่องดนตรีอีสานแล้วก็การแกะสลักรูปหนังตะลุงนะครับแล้วก็การเขียนสีหัวโขนด้วยจากเสียงและการแสดงสู่สองมือช่างนะครับในโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยเปิดประสบการณ์ให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้สัมผัสและก็เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สืบทอดโดยตรงผ่าน Living Wisdom Showcase นะครับพร้อมกับร่วมลงมือทำจริงในเวิร์กช็อปด้านภูมิปัญญาและหัตถศิลป์หลากหลายรูปแบบได้แก่การทอผ้าฝ้ายเข็นมือย้อมสีธรรมชาติการปรุงยาดมสมุนไพรไทยการทำพวงกุญแจดอกแก้วนะครับจากผักตบชวาการเขียนเครื่องเบญจรงค์การระบายสีผ้าบาติกการทำพวงกุญแจจากงานจักสานไม้ไผ่การทำน้ำปรุงไทยนะครับแล้วก็การทำเครื่องประดับเบญจกลายพร้อมเลือกชมเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าด้วยกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเดินทางสู่ปลายทางนะครับก็คือสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะพาทุกคนเนี่ยสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลผ่าน Immersive Culture Experience ขนาดใหญ่ในคอนเซ็ปต์ From the Rain to the Moon นะครับจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญร่วมสร้างสรรค์นะครับโดยสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยนะครับหรือว่า Thai Animation and Computer Graphic Association นิทรรศการรูปแบบ Interactive Smart Museum และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศานะครับพร้อมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยได้ลงมือทำแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองตั้งแต่หน้ากากผีตาโขนโพนธงตะขาบเทียนพรรษาพวงมโหสถจนไปถึงโคมล้านนานะครับสะท้อนความเชื่อและประเพณีที่ยังคงมีชีวิตแล้วก็เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับชุมชนและถิ่นเกิดผ่านโซน10สุดยอดเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังบอกต่ออีกนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยจึงเป็นเส้นทางเดียวกันของจากพระมหากรุณาธิคุณสู่สำรับอาหารจากเสียงการแสดงสู่สองมือช่างและจากศรัทธาสู่ประเพณีทั้ง5โซนนะครับจึงไม่ใช่เพียงพื้นที่จัดงานแสดงหากแต่เป็นการเดินทางผ่านวิถีชีวิตไทยที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและก็อนาคตเข้าด้วยกันนะครับเพราะความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงสีเดียวหากประกอบด้วยสีสันนับพันจากผู้คนชุมชนรสชาติเสียงเพลงงานศิลป์ภูมิปัญญาความเชื่อและประเพณีนะครับซึ่งเมื่อรวมทุกสีสันจึงเกิดเป็นภาพเดียวกันสีสันไทยนะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ไม่ได้เพียงอนุรักษ์แต่พร้อมที่จะสืบสานต่อยอดสร้างสรรค์และก็ส่งต่อเพื่อให้ความเป็นไทยเนี่ยยังคงมีชีวิตและก็งดงามต่อไปทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้รับความร่วมมือจากบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดในการสนับสนุนส่วนลดค่าเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและก็ผู้เข้าร่วมงานในการเดินทางมาร่วมงานและก็สัมผัสกิจกรรมทางวัฒนธรรมภายในงานอีกด้วยนะครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมก็มุ่งหวังให้สีสันไทยนะครับหรือว่า Colors of Thai ไทยเป็นเวทีนำเสนอคุณค่าและก็ความภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินนะครับผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็เครือข่ายทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศเนี่ยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็บริการทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพตลอดจนเป็นกลไกในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคนะครับมาร่วมกินเที่ยวชมลองและก็เรียนรู้สัมผัสความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้นะครับภายในงานเดียวพบกันก็คือวันนี้วันแรกนะครับวันที่2จนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับวันนี้เวลาในช่วงของรายการเปิดเครื่องคุยข่าวนั้นหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อัธพอดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย
2: ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
4: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างนางงัวมินิฮาร์ฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างนางงัวตำบลนางงัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NU MAI 2499ตั้งแต่บัดนี้

0: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กระถินและประกอบพิธีกวดข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กระถินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985สาธุ
1: จะได้ถึงสวรรค์จะได้สุขสันต์ทนภัยเบิดา
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้า

ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากเก๊า21จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเก๊า21สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะบางคนก็บอกว่าโอ้ยอันวิทยุออนไลน์นะจักว่าเว้าหยังฟังบ่รู้เรื่องว่างั้นนะก็บ่ยากนะคะบ่ยากเพียงแค่มีระบบอินเทอร์เน็ตนะคะบ่ว่าสิเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เป็นโน้ตบุ๊กเป็นแท็บเล็ตเป็น iPad ไดเบิร์ดนะคะขอให้มีระบบอินเทอร์เน็ต 3G 4G 5G ไดเบิร์ดนะคะก็เข้าไปที่ Google แล้วก็ไปพิมพ์คำว่าฟังวิทยุออนไลน์921ก็ได้ฟังเสียงมวนม้วนเจียวแจ้วมาเลยล่ะนะคะพบกันเป็นประจำทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันศุกร์9โมงเช้าฮอต10โมงเช้าแต่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921นี่พบกับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ตี5เลยนะคะตี5จนกระทั่ง

ถึง3ทุ่มทุกมื้อบ่มีวันหยุดราชการนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่นะมาพบกันใหม่ว่าช่วงหน้ามดมีอะไรอย่างมาฝากแดแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงมวลๆกันก่อนเลยค่ะ

รงนี้นะคะสภาพอากาศก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะเมื่อวานนี้ดีใจกันนะคะแดดออกพอออกมาแล้วช่วงบ่ายๆเด้ออยู่ดีก็มีฝนตกลงมานะคะแต่ก็ตกลงมาบ่โดนนะตกลงมาแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็แดดออกมาอีกหน่อยนึงหลังจากนั้นก็คึ้มเลยนะคะคึ้มแล้วก็มีแดดออกมาอีกแดดนึงยามเมื่อคืนมาก็ฝนตกลงมาอีกจวบสิบ่มีฝนละเบิ่งสภาพอากาศเบิ่งแดดแล้วนะก็คิดว่าบ่มีฝนแล้วว่างั้นนะคะที่ใดใดล่ะฝนตกลงมายามเมื่อคืนก็ไข่แดดนะคะก็ได้เฮ็ดให้เขาได้ไปเฮ็ดงานเฮ็ดการกันเนาะเราพอยามเมื่อคืนมาก็เป็นเวลาหลับเวลานอนก็ตกลงมาบ่ว่าดอกคันเป็นแบบนี้นะคะเนาะมาเช็คสภาพอากาศกันนะคะมื้อนี้ลักษณะอากาศทั่วไปประจำมื้อวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้พร้อมนะนอกพอว่าร่องมรสุมได้พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่สิลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยอันดามันนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็สิสูงหลายกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในเรื่องของพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่า4เคลื่อนขึ้นฟังตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้นะคะวันที่3กันยายนนี้แล้วก็มีแนวโน้มออนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางอันพายุนี้บ่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะดีใจได้ว่าเราเจอฝุ่นย่อมๆเจอฝนทั่วๆไปนะคะเป็นร่องมรสุมเท่านั้นนะคะบ่โดนพายุโซนร้อนโซเดียวเนาะมาเบิ่งแต่ละภูมิภาคกันนะคะสำหรับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและก็ราชบุรีภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและก็ตราดนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากเป็นบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะคะกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนี่ก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นี่ก็คือพยากรณ์อากาศโดยรวมนะคะของประเทศไทยที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันมื้อนี้นั่นเองนะคะไปพักฟังเพลงม้วนๆกันดีจากสุดก่อนละกันนะคะเราส่งน้ำมาคบกันไหมคะ

0: ก็จบไปเนาะค่ะเนาะสำหรับบทเพลงมวลๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะโอ้ยเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้กะเมื่อวานสองมื้อที่ผ่านมาเนาะก็ได้ยินข่าวนะคะยินข่าวอีกแล้วนะคะสำหรับเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยอายุแค่14นึงนะคะลักปืนพ่อไปก่อเหตุในโรงเรียนไปกาดยิงไปยิงขึ้นฟ้านะรอบเนี่ยเนาะแล้วก็บ่เห็นผู้ใดบ่มีผู้ใดบาดได้รับบาดเจ็บนะคะทางโรงเรียนก็ได้มีการซักซ้อมกันไว้แล้วว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นถ้ามีกรณีเกิดขึ้นนะคะที่ต้องป้องกันแบบใดต้องปฏิบัติตัวแบบใดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการเตรียมการบ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกค่ะเหตุการณ์แบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่พอมีการป้องกันแล้วทั้งครูทั้งเด็กน้อยทั้งบุคลากรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพิ่นก็ได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนั่นเองนะได้ถูกน้องก็บ่ได้เห็นผู้ใดแล้วก็บ่ได้ภาวะก็เลยบ่ได้ทําร้ายผู้ใดนะคะก็เลยบ่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะบ่มีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งทางไอซ์เขานะคะทางไอซ์เขาได้เดินทางมาคุยเกียร์กอมกับน้องสายนะคะพร้อมให้ข้อมูลว่าได้ขอโทษสังคมแทนน้องนะคะของตนเองแล้วก็บ่อยากให้โทษเกมหรือว่าปัญหาใดๆนะตอนนี้ตนยังบ่รู้สาเหตุที่แท้จริงของน้องสายว่าเหตุไปเพราะอีหยังนะคะปัจจุบันน้องก็อาศัยอยู่กับเมย์แต่ตนก็ตอนนี้ตนเองก็ปกติบ่มีอารมณ์ก้าวร้าวนะอย่างก็ซึ่งเป็นพฤติกรรมมักเล่นเกมปกติแต่น้องก็บ่เคยเล่าปัญหาให้ฟังนะคะน้องก็บ่เคยเล่าปัญหาให้ฟังว่างั้นซึ่งที่บ้านก็ยอมรับว่าเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแม้แต่คำยากก็บ่เว้าว่าซั่นแต่ช่วงหลังมารู้ว่าน้องถูกพักการเรียนเพราะว่ามีปัญหาแต่ทางตนเองก็บ่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอีหยังแล้วก็ที่บ้านก็บ่ได้เล่าให้ฟังนะคะตนก็รู้สึกน้อยใจกับครอบครัวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็จังหากมารู้ว่าน้องโพสต์ครูว่าสิเอาปืนไปกาดยิงในโรงเรียนจนเกิดเหตุมื้อนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็ออกมาขอโทษสังคมนะคะ
1: ออกมาขอโทษสังคมบางทีแม่อย่างที่แม่ออกมาบอกอะไรค่ะว่าก็น้องก็บอกว่าอยากไปพบหมอแม่ก็เคยพาไปหาหมอมาแล้วนะคะอาจจะเป็นการคาดยาหรือเปล่านะคะคาดยาหรือเปล่าหรือว่าจังใดซึ่งสุขภาพจิตทุกมื้อนี้นะคะเด็กน้อยบางทีมันก็ส่งผลมาจากครอบครัวก็มีคนรอบข้างก็มีนะคะมาจากหลายๆที่เลยนะคะเมื่อเฮารู้แล้วว่าเฮามีอาการผิดปกตินะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอทางด้านนี้โดยตรงหรือว่าคนรอบข้างนะคะคนรอบข้างคนใกล้ชิดเนี่ยเห็นนะคะเห็นว่าเอ้าคือผิดปกติแท้ฮะคือบ่ปกติฮะพาไปนะคะเปิดใจการไปหาหมอนะคะเพื่อไปปรึกษาเนี่ยบ่ใช่แม่นว่าสิเป็นโรคจิตไปเบิดนะบ่แม่นนะเพียงแค่ว่ามันเกิดภาวะขึ้นมาก่อนที่สิเป็นก็นะหรือเปล่านะก็ไปปรึกษาไว้ดีที่สุดนะไปปรึกษาไว้ดีที่สุดซึ่งปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในวัยรุ่นนะตรงนี้วัยรุ่นเป็นหลายเนาะที่เฮาบึงจะข่าวเยอะๆเนี่ยก็มีอาจจะมี1ภาวะซึมเศร้านะคะภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นซึ่งภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นภาวะที่ผิดปกติทางอารมณ์ที่ส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจบ่อยากเฮ็ดอีหยังแม้กระทั่งกิจกรรมที่ตัวเองเคยมักเคยสนใจเคยคิดแล้วก็คิดด้านลบๆนะคิดด้านลบขึ้นมาในหัวบ่อยๆเลยแล้วก็ทั้งการรับประทานอาหารลักษณะการนอนเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปจากเก่านะคะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายของบุคคลใด นะคะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะยอมรับมันนะคะยอมรับมันแล้วก็พากันไปปรึกษาผู้ที่เขามีความรู้ด้านนี้โดยตรงดีกว่าเนาะค่ะเนาะ
0: อันที่สองคือภาวะความวิตกกังวลหลายๆด้านภาวะความวิตกกังวลหลายๆด้านนี้เป็นการเป็นความคิดวิตกกังวลแล้วก็ความกลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหลายๆด้านพร้อมๆกันเช่นความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียนสุขภาพครอบครัวการเงินสัมพันธภาพเป็นต้น
1: เอามาคิดใส่นำกันเบิดนะบางทีเขาก็ห้ามความคิดบ่ได้หรอกค่ะห้ามความคิดบ่ได้มันก็เกิดเป็นความเครียดนะถึงบอกมาเขาถึงมีคลินิกใจสบายอะไรพวกเนี้ยนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆก็สามารถไปปรึกษาได้ถ้าเขารู้สึกว่าเขาเครียดเยอะๆนะคะถ้าออกกำลังกายกันแล้วพักผ่อนกันแล้วก็ยังบ่รู้สึกดีขึ้นก็ไปปรึกษาหมอนะคะไปปรึกษาหมอดีกว่านั่นเอง
0: 3เป็นภาวะความวิตกกังวลเฉพาะอย่างนะคะเป็นความวิตกกังวลแล้วก็ความกลัวที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์หรือวัตถุนะคะวัตถุหรือวัตถุใดวัตถุหนึ่งอย่างมากนะโดยเป็นความกลัวยังไรเหตุผลนะคะสำหรับวัยรุ่นลำมักสิพุเป็นการวิตกกังวลเฉพาะยางนะคะ
1: ยังบางทีก็ย้านหมานะคะย้านหมาย้านแมลงนะคะย้านว่ายน้ำย้านความสูงย้านเข็มฉีดยาอะไรอย่างนี้บางคนก็ย้านที่แคบอะไรแบบนี้นะคะเป็นเฉพาะตัวบุคคลไปนะอันนี้ก็เกิดภาวะวิตกกังวลได้นะคะมีภาวะวิตกกังวลด้านสังคมนะคะวัยรุ่นที่มีภาวะความวิตกกังวลด้านสังคมสิมีความวิตกกังวลความกลัวอย่างรุนแรงเมื่อตนเองต้องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางสังคมเช่นการพูดหรือการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนหรือการยาแบบย้านการเว้าคุยโทรศัพท์หรือผู้ที่มีปัญหาความวิตกกังวลหรือกลัวว่าตนเองจะถูกวิจารณ์ถูกตำหนิหรือว่าย้านอับอายขายขี้หน้าต่อหน้าคนอื่นเขาอันนี้ก็เป็นการวิตกกังวลด้านสังคมนะแล้วก็มีการเสพติดนะคะการเสพติดนี่คือพบได้หลายเลยล่ะในสังคมยุคปัจจุบันนะโดยที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นนะที่ใช้เวลานานเกินไปในการท่องโลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตนะหรือว่าอยู่กับหน้าจอโดยที่บ่สามารถที่สิหักห้ามใจนะคันบ่ได้เข้าไปบึงหรือบ่ได้เข้าใช้งานก็ได้สิรู้สึกหงุดหงิดโกรธก้าวร้าวนะนี่ก็เป็นพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งนะผู้ใดอยู่รอบข้างสังเกตเอานะคะสังเกตเอาเนาะซึ่งยากให้นะคะการบำบัดรักษาเสพติดต่างๆนะคะให้ทำความรู้จักให้ทำความเข้าใจนะคะบึงคนรอบข้างนี่แหละค่ะมีผลเยอะนะคะมีผลเยอะต่อพฤติกรรมของเด็กน้อยวัยรุ่นนะพยายามเข้าใจเขานะอย่าไปหักดั้มประกาศเสียนอย่าพยายามไปหักเขาใส่ไม้องอนเข้าชะลูมนะอมไว้อมไว้นะคะอมไว้แต่บ่แม่นไปอ้อนนําเขาตามไปกระดับเบิดบ่แม่นเด้ค่ะเนาะพยายามเข้าถึงใจเขาให้ได้นั่นเองนะแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้ามันบ่ไหวแล้วอีลิงได้นะคลินิกใจสบายตามโรงพยาบาลต่างๆหรือมากรมสุขภาพจิตนะก็สามารถโทรเข้าไปปรึกษาได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือสภาวะของปัญหาทางสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยของวัยรุ่นนะก็รวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันบัดาได้สังเกตลูกๆหลานๆของเฮาเนาะบ่ได้บอกว่าทุกคนสิเป็นโรคจิตนะฮะแต่สภาวะส ังคมทุกมือนี้มันเฮ็ดให้จิตใจของลูกหลานเฮาบ่ว่าแต่ลูกหลานล่ะค่ะตัวเฮาเองบางเฮียก็เป็นนะบางเฮียก็เป็นนะมันก็ต้องหาที่ผ่อนคลายหาที่ให้เฮ็ดให้ใจสบายขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยจ้ะและการเรื่องเล่าจาก921จ้ะหมดจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921ค่ะ

ค่ะกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าจากเกา21กันแล้วนะคะเนาะว้าวเหลียวเบิ่งเวลาแล้วก็บ่เป็นหยังค่ะเดี๋ยวมืออื่นมาพ้อกันใหม่เพราะว่าพบกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะจันทร์ถึงศุกร์9 โมงเช้าฮอต10 โมงเช้าจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921นะคะจากลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะสำหรับมื้อนี้ก็คือสิได้เอ่ยคำอำลาแล้วล่ะนะขอให้ความสุขจงมีแด่คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะดูแลสุขภาพกันพร้อมช่วงนี้นะฝนตกทุกมื้อเลย

0: ชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: ตัวเองร้องซิ่งแล้วนะ
2: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
3: สินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมย์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำมิดีมิร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
4: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
5: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษา

0: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
1: ้อวันสงกรานต์
2: ชนแก้วกันหน่อย
1: วันลอยกระทง
2: ชนแก้วว
3: ันปีใหม
2: ่เฮ้ชนแก้ว
4: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได
5: ้ตามแต่ศรัทธาไม่ว่าใคร
6: หรือเป็น
7: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยศรัทธาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะรายงานตัว 11:00 นกับอีก18นาทีค่ะวันนี้เราพบกันตรงกับวันพฤหัสที่3กันยายน2569นะคะโอ้วันนี้ทักทายด้วยเพลงสากลนะคะเพราะว่าได้รับการแนะนำมาตั้งแต่เมื่อวานขอฟังเพลงลิงมาเบลนะคะเพลงที่จบลงไปนะคะเป็นเพลงของวงประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ฟังชื่อวงฮิปอิปนะอิปปูโดค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเพลง I Love You นะคะซึ่งนักร้องเนี่ยเป็นนักร้องจากประเทศญี่ปุ่นคุณผู้ฟังเพลงนี้เคยแบบที่ชอบเนี่ยมันเป็นเพลงอยู่ในความแบบตำนานเก่าๆเนาะบางทีแบบลูดโทรศัพท์ดูไปดูมาอู้เพลงนี้มันเคยได้ยินเนาะชอบเป็นอีกเพลงนึงที่ตัวชอบด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเดี๋ยวนะที่มีเปิดไปแล้วก็จะมีเพลงลิงมาเบลนะคะที่ขอมาแล้วก็เพลงเดี๋ยวนี่เปิดไปแป๊บนึงแป๊บนึงหายไปไหนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งสเตย์นะคะเป็นเพลงของแจ็คสันนั่นเอง3ผลงานเพลงนะคะเป็นเพลงในช่วงยุค90นั่นเองเก่าไหมเก่ามากเก่าจริงๆสำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็มีไปหาพี่คนสวยลมเก่าแล้วซอยชัปเตอร์เดี๋ยวจะมีเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าห้องออกอากาศเนี่ยจะอยู่ข้างๆห้องประชุมซึ่งวันนี้มีประชุมทางไกลนะคะเสียงมันก็จะนั่งฟังกันหลายคนเนาะเสียงมันก็จะเข้ามาในห้องนี้หน่อยเดี๋ยวจะเอ้ยเสียงอะไรเมื่อวานก็มีไปหาพี่คนสวยนะคะที่ซอยชัปเตอร์พาดีเจหนุ่มแล้วก็ชวนผู้พันสถิตกองพลนะคะผู้พันตรีสถิตกองพลว่าที่พันโทไปที่บ้านไปดูโอ้โหนึกว่าเป็นเครื่องแบบเล็กๆที่เรามันไม่ใช่มันเหมือนแบบเหมือนเป็นตู้ต้องใช้คำว่าตู้แล้วก็ตกใจโหมันไม่เคยเห็นมานานมากยี่ห้อทานินอะใหญ่อะแล้วหนักด้วยนะหนักด้วยแหละก็เมื่อวานก็ไปเขาก็แจ้งมาว่ามันจะมีสายพานข้างในมันหลุดมันก็เลยทำให้หมุนหาคลื่นไม่ได้ก็เลยต้องใช้มือล้วงแล้วก็ดันเข้าไปเห็นบอกว่าก่อนนั้นมีนำไปซ่อมแต่มันซ่อมไม่ได้นะคะเมื่อวานผู้บรรจทิศก็ไปหยิบจับดูเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอยกเอามาซ่อมก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยยกก่อนมาซ่อมก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรแล้วก็เดี๋ยวจะถ้าซ่อมเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ตัวนำส่งกลับมาคืนเขาว่างั้นซึ่งช่างเขามีความมั่นใจในตัวเขาเองมากเลยว่าเขาซ่อมได้เขาซ่อมได้หมดจริงๆอันนี้ตัวยอมรับว่าเขาซ่อมเก่งมากพอกลับมาเขาก็บอกว่าพาไปซื้ออะไรที่หล่มสักได้ไหมตรงหอนาฬิการ้านทานินเนาะเขาบอกพาไปซื้อหน่อยได้ไหมก็เลยบอกแล้วพี่รู้เลยเหรอว่ามันต้องเป็นตัวนี้รู้เลยมันสายพานเนี่ยไปก็ปรากฏว่าไปพอไปแกก็ไปแจ้งกับทางร้านไว้ว่าไปรับวิทยุของแฟนรายการมาจะนำมาซ่อมทางร้านเขาก็ไม่เอาแกได้สายมันเหมือนมันไม่เหมือนสายพานคือถ้าเกิดเราเห็นผ่านแล้วเหมือนมันเป็นเชือกเส้นเล็กๆเส้นนึงได้ก็ไม่ใช่ลวดก็ไม่ใช่สายไฟก็ไม่ใช่อ่ะมันเป็นเส้นเล็กๆเส้นเล็กมากแกก็ได้มาเขาบอกว่าทางร้านเขาไม่เก็บตังค์เขาบอกว่าเห็นเราจะซ่อมให้แฟนรายการแกก็มาแกก็จัดการแกก็ยกมายกออกจากรถตัวเสร็จเนาะเพราะว่าตอนไปเนี่ยคือไปซื้อเลยยังอยู่ท้ายรถตัวนะรถของตัวเป็น5ประตูพอยกมาเสร็จปุ๊บตัวก็ทำการเช็ดปัดถูให้หมดแกะนู่นเขาก็แกะนู่นแกะนี่แล้วก็ตามเช็ดเสร็จปุ๊บทีนี้เขาก็มาลือเขาก็มาดูกัน2คน3คนช่วยกันดูช่วยกันเช็คช่วยอะไรนะคะก็มีพี่ดีเจหนุ่มมาดูแล้วก็มีน้องแม็กนะคะช่วยกันจับช่วยอะไรสุดท้ายก็น่าจะเป็นตรงจุดสายพานจริงๆเขาก็มาเอาสายพานออกแล้วเขาก็เดินสายพานใหม่ทำไปทำมาเช็คไปเช็คมาเอ้ามันได้นี่ก็บอกมันนี่มีเขาเรียกอะไรนะเสาอากาศนะเสาอากาศแกบอกเอ้ยเสาอากาศมันไม่มีแล้วมันก็จะฟอดแฟดแกว่าเงี้ยแกก็ไปตัดสายไฟอีสายไฟธรรมดาเนี่ยแหละตัดมาแล้วแกก็มานั่งม้วนเสร็จปุ๊บแล้วแกก็มาพอแกดึงสายไฟชูขึ้นปุ๊บสายกระชัดพอเอาสายไฟนี่ลงมาเอ้ามันก็ไม่ชัดแล้วบอกโอ้โหเอาสายไฟมาเป็นเสาอากาศโอ้ยคิดได้ยังไงเนาะเขาเป็นช่างจริงถ้าเราเราต้องบอกคำเดียวว่าไม่ได้ถ้าเป็นตัวนี้คือต้องไม่ได้จริงๆเดี๋ยวยังไงซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวดูยังไงเดี๋ยวดูจังหวะวันไหนตัวว่างๆเดี๋ยวตัวจะนำไปส่งพี่คนสวยนะจ๊ะไปส่งแน่นอนเดี๋ยวจะชวนดูพี่ดีเจหนุ่มอีกทีนึงเดี๋ยวชวนด้วยกัน
ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวให้เขาไปยกให้บางครั้งผู้ชายไปยกให้เขาจะได้ยกเข้าไปเก็บตรงล็อกนั้นเพราะตัวดูแล้วตัวท่าจะยกไม่ไหวเดี๋ยวต้องหาให้พี่เขาไปยกแล้วเดี๋ยวนำไปส่งเดี๋ยวไงตัวรอจังหวะไปส่งนะคะแล้วก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วรอตัวนิดนึงนะรอจังหวะตัววางก่อนตัวนำส่งแน่นอนค่ะแล้วก็มีพี่คนสวยมีฝากของต้องใช้คำว่าของดีกว่าเนาะฝากของมาให้พี่สาวตันเดี่ยวด้วยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัวจะไปนะคะพี่สาวตันเดี่ยวก็แจ้งมาว่าที่บ้านมีอีกเครื่องนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะนำของจากที่คนสวยเนี่ยไปให้แล้วเดี๋ยวไปรับวิทยุเครื่องนั้นมาซ่อมให้แต่รอตัวหน่อยนะช่วงนี้ขอเคลียร์งานเคลียร์อะไรสักนิดให้เรียบร้อยกันละกันล่าสุดนะคะมีจากทางตาพุทธหรือว่าปู่สไปโทรมาจากทางตัดกลอยบอกว่าขอฟังเพลงสากล1เพลงตัวก็เลยถามเอาแล้ววันนี้ได้ไปทำอะไรไหมบอกไม่เขาบอกพักอยู่บ้าน1วันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงที่ทางตะพุดขอเข้ามาชื่อว่าเพลงป้าๆค่ะ

พลงนี้มีชื่อเพลงว่าแคสแบงก้านะคะคุณผู้ฟังจริงๆตั้งใจว่าจะสักครึ่งชั่วโมงดีไหมมันก็ไปเรื่อยมันไปเรื่อยเลย พี่คนสวยโทรมาพี่คนสวยโทรมาจังหวะไม่รู้เป็นไรพี่คนสวยโทรมาทีไรพี่ละม่อมจะโทรมาก็จะเป็นช่วงจังหวะที่ชนกันเพราะว่าพี่ละม่อมจะโทรในทาง Messenger Facebook ก็จะโทรมาแบบเนี่ยเวลาแบบประมาณนี้เลยวันนี้ก็โทรมาเหมือนกันขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะพี่ละม่อมก็โทรมาแล้วก็บอกกระโทรมาถามเรื่องเพลงแล้วก่อนที่จะวางกะแล้วพี่ละม่อมชอบจริงๆพี่ละม่อมเขาจะชอบสันตนานะคะแล้วก็เขาจะชอบอยู่2เพลงสันตนาจริงๆเราเลือกไว้แล้วเพลงหนึ่งแล้วก็เป็นเพลงที่เขาชอบด้วยปรากฏว่าพอจังหวะที่กำลังจะวางสายบอกก็ไม่มีอะไรนะขอสันตนาละกันช่วงจังหวะที่พูดเนี่ยเพลงที่ตัวกำลังเปิดมันจบพอดีก็เลยเปิดเพลงนี้น่าจะถูกอกถูกใจยักๆเนาะแล้วก็เพลงที่เปิดไปก่อนนั้นนะคะ I just call to say I love you เปิดเรียบร้อยแล้วมองดูเวลาเหลืออีก20นาทีจริงๆก็กะสักครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้คิดว่าจะเต็มชั่วโมงนะแต่มันก็ไปเรื่อยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ฟังอีกเพลงนึงอยากจะฟังอ่ะ Handyman ของคุณเจมส์เทเลอร์ขออีกสักเพลงนะคุณผู้ฟัง

0: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังโอ้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเมื่อสักครู่จากทางพี่สุริยาคนสวยนะคะพี่สุริยามีโทรเข้ามาขอฟังเพลงแต่วันนี้น่าจะยังไม่ทันนะเพราะว่าดูตุ๊กกาว่าคือจะเปิดนิทานยาวๆนิดนึงนะคะวันนี้จะเป็นนิทานในช่องของเล่านิทานเรื่องเทวดายาจกคุณผู้ฟังมองดูเวลานะคะเดี๋ยวต้องขอแจ้งนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังในช่วงวันที่1ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะคะต้องย้ายไปรับราชการที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54จังหวัดสุรินทร์นะคะต้องขอแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังๆนี้อาจจะมีไปข้างนอกบ้างหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ก่อนทุกเคยทำงานอยู่ที่นี่สักประมาณ2ปีกว่าๆแล้วก็ย้ายไปรับราชการที่โคราชประมาณ3ปีแล้วก็ย้ายกลับมาณปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่ประมาณ12ถึงน่าจะประมาณสัก12หรือ13ปีนะคะถึงเวลาตอนนี้ ต้องย้ายไปอยู่ที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่54นะคะเพราะว่าเมื่อในปีที่แล้วเนี่ยซึ่งตำแหน่งของตัวเนี่ยไปเอาตำแหน่งเขามานะคะตอนนี้ก็คือต้องไปแล้วก็เลยต้องมีแจ้งไว้ก่อนอาจจะมีจัดรายการมีอาทิตย์นี้แล้วก็จะมีอีก2อาทิตย์อาทิตย์ที่3นี่ยังไม่มั่นใจแต่พูดง่ายๆว่ายังอยู่แหละยังอยู่อีกประมาณสัก3อาทิตย์นะคะเพราะว่าวันที่28ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ29เข้าไปรับรางวัลบุคคลดีเด่นที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเดินทางกลับแล้ววันที่30ก็คงจะต้องเดินทางไปรับราชการที่นู่นนะคะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ตู้มีอายุราชการเหลือประมาณสัก10ปีตู้ไม่รู้ว่าจะไปยาวไหมนะคะแต่ณเวลานี้คือต้องไปแล้วนะคะก็เลยยังคิดอยู่ว่าจะแจ้งยังไม่ทันได้แจ้งนะคะก็แจ้งไว้ก่อนมันถึงเวลาที่ต้องไปจริงๆนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ส่งท้ายด้วยนิทานเรื่องเล่านิทานเรื่องเทวดายาจกนะคะพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: อมรินทร์และสยุมภูสองเทวดาหนุ่มที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้ามาเนิ่นนานแล้วทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อนกันและมักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเสมอทั้งนั่งเล่นหมากรุกด้วยกันและเสวนากันในเรื่องราวต่างๆซึ่งส่วนมากแล้วทั้งคู่มักจะมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่นั้นอมรินทร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าบนสวรรค์ไม่ค่อยมีเทวดาหรือนางฟ้าหน้าใหม่มาจุติเลยซึ่งสยมภูก็เห็นด้วยเมื่อมีประเด็นให้พูดคุยทั้งคู่จึงเสวนากันในเรื่องนี้ตอนแรกก็มีความคิดเห็นที่เหมือนกันแต่พอคุยกันไปคุยกันมาอมรินทร์บอกว่าที่ไม่มีเทวดานางฟ้าหน้าใหม่มาจุติก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เมืองมนุษย์มีแต่ความเดือดร้อนเกิดสงครามมีการแย่งชิงมีภัยพิบัติและมีโรคระบาดมากมายเลยทำให้ผู้คนต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้อยู่รอดและทำให้จิตใจของมนุษย์นั้นแข็งกระด้างไม่มีน้ำใจให้กันไม่มีความรักต่อกันไร้ซึ่งความเมตตาปราณีสรุปแล้วคือมนุษย์หมดสิ้นความดีนั่นเองท่านคิดเช่นนั้นหรือท่านอมรินทร์ใช่แล้วอมรินทร์บอกให้สยมภูมองลงไปจากสวรรค์และสยมภูก็เห็นอย่างที่อมรินทร์บอกจริงๆคือที่ด้านล่างเมืองมนุษย์นั้นมีทั้งความแห้งแล้งมีสงครามและผู้คนต้องทนทุกข์กับโรคภัยไข้เจ็บความเป็นอยู่ของผู้คนจึงไม่เหมือนกับสมัยเก่าก่อนเพราะมีความขัดสนและความลำบากเกิดขึ้นมากมายอมรินทร์บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้มนุษย์เห็นแก่ตัวมากขึ้นจะสร้างคุณงามความดีหรือทำบุญบารมีใดๆก็ไม่ได้ทำด้วยความจริงใจแต่ทำเพราะอยากให้คนอื่นสรรเสริญเยินยอมนุษย์หลงในลาภยศสรรเสริญมีกิเลสตัณหาครอบคลุมหัวใจจึงหามนุษย์ที่มีความดีได้ยากเต็มทีเมื่อสิ้นชีวิตลงส่วนใหญ่จึงไม่ได้ขึ้นสวรรค์นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีเทวดานางฟ้าหน้าใหม่ให้เห็นมานานแล้วมนุษย์เลวร้ายลงทุกวันเราคงไม่ได้เห็นเทวดาหน้าใหม่ๆแล้วล่ะท่านแต่ข้าไม่คิดเช่นนั้นถ้าคิดว่ามนุษย์ที่ประพฤติตนเป็นคนดียังคงมีอยู่ทั้งคู่ถกเถียงกันเรื่องนี้อยู่นานสองนานและต่างคนก็เชื่อในความคิดของตัวเองในเมื่อความเห็นไม่ตรงกัน อมรินทร์เลยท้าทายให้สยมภูลงไปยังเมืองมนุษย์เพื่อพิสูจน์ดูว่ามนุษย์ที่เป็นคนดีนั้นไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วสยมภูก็ตอบตกลงในทันทีและบอกกับเพื่อนว่าตนเองนั้นจะไม่ลงไปยังเมืองมนุษย์ด้วยรูปลักษณ์ของเทวดาแต่จะลงไปเป็นคนขอทานที่สกปรกและน่ารังเกียจเช่นนั้นยิ่งดีเลยท่านจะได้พิสูจน์มนุษย์ได้ง่ายขึ้นอมรินทร์บอกว่าถ้าสยมภูได้พบเจอมนุษย์ที่เป็นคนดีไร้ที่ติเขาจะคอยรับใช้สยมภูเป็นเวลา1เดือนแต่ถ้าไม่เจอสยมภูจะต้องคอยรับใช้เขาเป็นเวลา2เดือนเต็มสยมภูได้ตอบตกลงและลงไปจากสวรรค์พร้อมกับภารกิจทดสอบความดีของมนุษย์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสยมภูลงไปถึงยังดินแดนของมนุษย์เขาได้แปลงกายเป็นชายแก่ขอทานเนื้อตัวสกปรกและเดินเร่ร่อนขอทานไปเรื่อยๆจนไปถึงบ้านของเศรษฐีหลังหนึ่งเขายืนขอทานอยู่ที่หน้าบ้านเศรษฐีแต่กลับถูกไล่แต่เขาก็ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไอ้ขอทานสกปรกไปให้พ้นจากหน้าบ้านของข้านะข้าขอเศษเงินเพียงเล็กน้อยหรืออาหารก็ได้ท่านเศรษฐีข้าไม่ให้เจ้าดอกไปเศรษฐีคนนั้นไล่ชายแก่ขอทานเหมือนไล่หมูไล่หมาและยังนำน้ำมาสาดไล่เขาอีกจนชายแก่ขอทานต้องรีบเดินหนีไปและไปแอบอยู่ที่มุมหนึ่งของบ้านสยมภูในร่างของขอทานได้ยินเสียงหัวเราะของอมรินทร์ดังมาจากบนสวรรค์แต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้และคิดว่าคนร่ำรวยก็เป็นแบบนี้คือไม่ค่อยเห็นใจคนยากจนบางทีคนยากจนอาจจะเข้าใจคนจนด้วยกันก็ได้ชายแก่ขอทานจึงเดินทางไปยังตลาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งมีขอทานหลายคนปักหลักขอทานกันอยู่ที่นั่นแต่เมื่อไปถึงเขาก็ถูกด่าทอว่ากล่าวและไม่ให้ขอทานด้วยซึ่งทำให้เขาแปลกใจมากใหญ่พวกท่านจึงไล่ข้าเล่าไม่เห็นใจกันหรือเราก็เป็นขอทานเหมือนกันไปให้พ้นอย่ามาแย่งที่ทำกินของพวกข้าไปชายแก่ขอทานเลยต้องเดินอย่างเหงาหงอยจากไปและเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังลั่นจากบนสวรรค์อีกครั้งสยมภูยังไม่ยอมแพ้และคิดว่าคนขอทานพวกนั้นต่างต้องการให้ตัวเองอยู่รอดซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่จะไม่มีน้ำใจให้กับคนอื่นชายแก่ขอทานเดินเรื่อยเปื่อยไปจนถึงวัดแห่งหนึ่งสยมภูคิดว่าจะแวะไปทักทายพระในวัดและจะขอค้างคืนที่นี่สักหนึ่งคืนแต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อหลวงตาได้ไล่ให้เขาไปนอนข้างๆเมนเผาศพโดยให้เหตุผลว่าเมื่อญาติโยมมาวัดจะได้ไม่ตกใจในสภาพของชายแก่ขอทานสกปรกสยมภูเดินเงียบๆไปยังเมนเผาศพและนั่งครุ่นคิดอยู่ตรงนั้นโดยที่ในหูก็ได้ยินเสียงอมรินทร์พูดจาเยาะเย้ยอยู่ตลอดเวลาแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้ายังไร้ซึ่งเมตตาเลยเพื่อนเอ๋ยเจ้าเชื่อข้าหรือยังล่ะยังดอกเพื่อนข้ายังเชื่อมั่นในมนุษย์ข้าจะต้องพบเจอคนดีแน่ๆเมื่อออกจากวัดแห่งนั้นมาชายแก่ขอทานก็เดินร่อนเร่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงบึงใหญ่ซึ่งในบึงนั้นน้ำเริ่มแห้งขอดแล้วเขาเห็นชายหญิงสองคนกำลังจับปลากันอยู่ชายแก่ขอทานจึงยืนจดๆจ้องๆอยากจะขอปลาจากชายหญิงคู่นั้นและเมื่อทั้งคู่หันมาเห็นเขาผู้ชายที่เหนือตัวเปื้อนโคลนก็บอกว่าถ้าต้องการปลาก็ให้ลงมาจับได้เลยและยังแนะนำให้เขานำปลาไปขายที่ตลาดด้วยอยากได้เท่าไหร่ก็มาจับเอาไปเลยข้าไม่หวงดอกผู้ชายคนนั้นบอกกับชายแก่ขอทานแล้วหันไปยิ้มกับผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆและผู้หญิงคนนั้นได้โยนใส่สำหรับใส่ปลาให้ชายขอทานด้วยชายแก่จึงลงไปจับปลาและคิดในใจว่าในที่สุดเขาก็พบเจอคนดีแล้วหลังจับปลาเสร็จทั้งสองคนได้บอกให้ชายแก่ไปล้างตัวให้สะอาดพวกเขาบอกว่ามีน้ำอยู่ในบึงข้างๆสามารถอาบน้ำล้างตัวได้ชายแก่ก็เดินไปล้างตัวตามคำแนะนำแต่พอเดินกลับมากลับไม่เห็นทั้งสองคนนั่นแล้วและปลาที่เขาจับได้ก็ถูกขโมยไปด้วยสยมภูจึงได้รู้ว่าเขาถูกหลอกเข้าเสียแล้วและเสียงหัวเราะก็ดังลั่นลงมาจากสวรรค์อีกครั้งหลังพบเจอแต่ผู้คนที่แรงน้ำใจ ไม่มีความดีอยู่ในตัวเลยสยมภูก็เริ่มคิดมากอยู่เหมือนกันและเริ่มจะคล้อยตามอมรินทร์ที่เชื่ออย่างสนิทใจว่ามนุษย์นั้นสิ้นความดีแล้วสยมภูคิดว่าเขาจะมามัวตามหาคนดีอยู่ทำไมในเมื่อเขาเป็นถึงเทวดาแต่ในใจของเขานั้นก็ยังแอบหวังอยู่ว่าคงจะเจอมนุษย์ที่มีความดีอยู่บ้างชายแก่ในร่างขอทานจึงได้เดินทางต่อไปจนไปถึงบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งบ้านหลังใหญ่โตกว่าบ้านของเศรษฐีหลังแรกที่เขาไปเจอมาก่อนหน้านี้ชายแก่ยืนอย่างกล้าๆ กลัวไม่กล้าเข้าไปเพราะเริ่มจะไม่ไว้ใจมนุษย์แล้วแต่ทันใดนั้นเศรษฐีเจ้าของบ้านก็ได้เดินออกมาและทักทายชายแก่ขอทานเป็นอย่างดีสวัสดีตาจะไปไหนหรือฝนตั้งเขาแล้วนะเข้ามาหลบในบ้านของข้าก่อนเถิดสยมภูรู้สึกใจชื้นขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ไว้ใจทั้งหมดชายแก่ขอทานเดินตามเศรษฐีคนนั้นเข้าไปในบ้านและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเศรษฐีบอกให้เขาไปอาบน้ำและให้เสื้อผ้าดีๆกับเขาด้วยแต่ชายแก่กลับปฏิเสธเศรษฐีสั่งให้คนรับใช้ยกอาหารอย่างดีมาให้กับชายขอทานและนั่งพูดคุยด้วยอย่างไม่ถือตัวเมื่อเขาขอตัวกลับเศรษฐีคนนั้นยังให้เงินจำนวนหนึ่งกับเขาด้วยและอวยพรขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยก่อนจากกันสยมภูในร่างของชายแก่ขอทานได้ถามเศรษฐีว่าในชีวิตนี้ยังต้องการอะไรอีกหรือไม่เศรษฐีคนนั้นตอบว่าเขาไม่ต้องการสิ่งใดแล้วเพราะเขามีเกินพอแล้วเขาสั่งสอนลูกหลานและทุกคนให้รักใคร่กันมีใจเมตตาแต่ถ้าขอพรได้เขาก็อยากมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อจะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆท่านจะได้สิ่งนั้นถ้าเศรษฐีจากนั้นสยมภูก็ออกจากบ้านของเศรษฐีและเดินไปจนถึงวัดแห่งหนึ่งชายแก่ขอทานเดินเข้าไปในวัดอย่างไม่แน่ใจนักเขามองดูสภาพของวัดที่สะอาดเรียบร้อยซึ่งแตกต่างจากวัดก่อนหน้านี้ชายแก่ขอทานเดินเข้าไปหาหลวงตารูปหนึ่งที่กำลังกวาดลานวัดอยู่เมื่อพระรูปนั้นหันมาเห็นก็หยุดกวาดขยะสยมภูเห็นพระรูปนั้นที่เป็นพระที่แก่แล้วแต่ใบหน้าดูอิ่มเอิบมากเมื่อเห็นชายแก่ขอทานพระรูปนั้นก็ยิ้มให้และถามว่าหิวหรือไม่สยมภูเลยยิ้มออกมาและแน่ใจแล้วว่านี่คือคนดีพระรูปนั้นได้เดินนำชายแก่ขอทานไปที่กุฏิท้ายวัดซึ่งเป็นกุฏิหลังเล็กๆเก่าๆสยมภูแปลกใจมากเมื่อได้รู้ว่าท่านเป็นถึงเจ้าอาวาสและอยู่ในวัดที่กว้างใหญ่แต่กลับมาอาศัยอยู่ที่กุฏิเล็กๆใหญ่ท่านไม่พักในกุฏิใหญ่ทางโน้นเล่าอาตมาเป็นพระก็ต้องตัดกิเลสให้หมดสิ้นและดำรงไว้ซึ่งพระธรรมคำสอนสยมภูรู้สึกซาบซึ้งใจมากหลังจากนั่งสนทนาธรรมกันแล้วเขาก็ขอตัวจากไปและเดินเข้าไปในตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งชายแก่ขอทานได้เดินขอทานไปทั่วแต่ไม่มีใครให้ทานเขาเลยเขาเลยเดินไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้และจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนำอาหารมาให้เขา
2: ตาท่านรับอาหารนี้ไว้กินเถิดแต่ข้าไม่มีเงินให้ท่านดอกนะ
1: ชายแก่ขอทานได้เอ่ยขอบคุณหญิงสาวและแกล้งทำถุงเงินที่เศรษฐีให้มาร่วงหล่นจากนั้นก็เดินจากไปสยมภูแอบหลบเข้าไปยืนดูท่าทีของหญิงสาวคนนั้นเธอหยิบถุงเงินขึ้นมาแล้วหันซ้ายมองขวาปากก็ส่งเสียงเรียกชายแก่ขอทานสยมภูยิ้มออกอย่างดีใจที่ได้เจอคนดีอีกคนหนึ่งแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับคปภ.จัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี
1: ้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลสายสนิจนะนำทีมฟอยหญิงพราไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากการแข่งขันพาราฟันดาบโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกปร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมกับเรื่องเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงกำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกปร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพมมารายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดนปีชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังพลเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเน้นย้ำให้ใช้ AI อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน โดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิการทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
4: ทั้งบุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันและก็ต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับผมนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติธารประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
5: นางสาวรัชดาตนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้ง

0: าตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเขาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชนนอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจปูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบเวสคัพเบอร์ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่ง

0: เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
2: นายกรณิตนนท์จุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดจำนวนมากในเดือนกันยายนถึงธันวาคมซึ่งจากการตรวจสอบการรับซื้อของโรงงานอาหารสัตว์จำนวน24แห่งใน16จังหวัดพบว่าทุกโรงงานรับซื้อในราคาสูงกว่าราคาตามประกาศอาทิข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีราคาตามประกาศอยู่ที่ 9.80 สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่โรงงานรับซื้อในราคา 9.90 ถึง 10 บาทต่อกิโลกรัมและไม่พบการจงใจหยุดรับซื้ออย่างไรก็ตามหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศจะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ริมปรับสภาภาครายงาน
1: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุมห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
4: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
3: นายอนุกูลปรึกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาของกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะดาวแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
5: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เรื่องของรายได้ที่ลดลงแต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
3: ขณะที่นายวิชัยสุดสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณา การแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปศผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลังโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
7: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
6: รองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่า ทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนก็พิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
9: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
11: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-6357หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุขร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลด
12: ประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันทีกระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
2: นายพัฒนากองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไตติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนจึงขอให้ยึด4แนวทางได้แก่และเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-poster นฤมลอุดมพรรายงาน
12: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
12: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมย้อนไปก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ1ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 น.ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันพาราฟันดาบโลกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอยหญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12ต่อ30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาฟินันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0ต่อ2เซต4ต่อ6และ1ต่อ6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตว่ามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังซืออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม6ต่อ21และ14ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรก ประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป 2-0 เกม 21-19 และ 21-12 ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียระรัสกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคิสโตโปปอฟมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป 1-2 เกม 21-9 21-23 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกงไป 2-1 เซต 7-5 2-6และ 6-3 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดรบูเดโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา 1-0 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แทคติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กต์พรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพียร์เอนซ์เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบกิจจิ๋นนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได้
14: ปีที่ผ่านมาต้องได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆนะครับแล้วก็มาพี่ชายช่วยมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอบคุณ
13: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กกซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชหน้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่ 15-26 กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่ง งกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพลสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
15: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
16: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเพียนเขียนข่าว
15: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
16: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันวิชาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนที่แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
12: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201 กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobs.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0429701112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีด มือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
21: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
22: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
23: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
25: วันสงกรานต์
26: ชนแก้วกันหน่อย
25: วันลอยกระทง
26: ชนแก้วว
25: ันปีใหม
26: ่เฮ้ชนแก้ว
27: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์ 20-40 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได
28: ้บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวหอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกิน สถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อขณะนี้ท่านรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบAM 972 kHz FM Stereo Multiplex 99 MHz วิทยุออนไลน์เว็บไซต์ Garden Radio และเพจ Facebook Live จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
3: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสไตล์ลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง
2: สวัสดียามบ่ายครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชมรมลูกทุ่งและทักทายท่านที่เข้ามาชมในเพจ Facebook Live ทุกท่านครับหลังจากที่ได้หายหน้าหายตาไปหลายวันครับเนื่องจากว่าออนเฟซไม่ได้ตอนนี้กลับมาออนเฟซได้แล้วนะครับ
5: พระครูวิชิต
2: สวัสดีทางคุณยอดกวีมณีชัยครับ
5: ท่านหลวงปู่ทบธรรม
2: และก็สวัสดีท่านทุกช่องทางด้วยครับ

โทรปั๊บวางปั๊บก็โทรปุ๊บสวัสดีคุณวรรณายอดคุ้มครับบอกว่าจัดรายการม่วนหลายๆขอบคุณครับสวัสดีพี่ทองหลาคำเวิร์นครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมรายการครับ

โทรศัพท์ครับ0567087717นะครับวันนี้เป็นสายที่5แล้วครับสายที่1เรารอเขาลืมนะครับจากคุณโสรยาคนสวยบ้านหนองสว่างมอบเป็นพิเศษสำหรับป๋าข่ายบ้านน้ำครั่งครับสายที่2จากบ้านท่าขาวครับจูบน้องก่อนนอนของคุณไวยพศมอบพิเศษให้กับแม่ประธานนะครับกำลังฟังอยู่หรือเปล่าสายที่3ชวนน้องเที่ยวบ้านครับเอ้ยไม่ใช่ชวนน้องชวนบ่าวเที่ยวบ้านแหมผมก็วืดเป็นประจำ จากคุณยายอ่อนบ้านห้วยข่อยครับมอบให้จับหนุ่มโคกขมิ้นนะครับที่อยู่ทางบ้านกลางครับสายล่าสุดยังไม่ล่าสุดครับสายที่4จากตลาดสดตลาดผักสดเสียงอดิสรอยากฟังหัวใจคิดฮอดนะครับเวอร์ชั่นของคุณมดแล้วก็คุณภูมิล่าสุดครับสายที่5ลำหน้าหานใหม่ไทยหัวใจศิลป์จากแม่จำรัดนะครับเดี๋ยวกำลังหาเพลงให้อยู่ครับถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์รับรองว่าเปิดให้แน่นอนเพราะว่าวันนี้ออนเพจFacebook Live ด้วยนะครับขอทำความเข้าใจกับมิตรรักแฟนรายการที่อยากจะฟังงานเพลงที่เขาดังๆนะครับวันนี้เปิดไม่ได้เปิดบัดได้เปิดบัดได้มาดูการรายงานสภาพอากาศล่าสุดครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลครับบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับทำให้ประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับแล้วก็บริเวณตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับท่วมขังในระยะสั้นได้ครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังปานกลางครับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับพายุโซเดลขึ้นฝั่งครับบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวครับตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยครับบ่ายวันนี้ถึงบ่ายวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือบ้านเราฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 สูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคอีสานครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่แถวจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับต่ำสุดอุณหภูมิ 23-25 สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางครับฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากแถวนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดครับ 23-26 สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดต่ำสุดอุณหภูมิ 24-27 สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่แถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 ครับสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดครับ 23-26 ครับสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 สูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสข
ขอบคุณข้อมูลที่รายงานสภาพอากาศล่าสุดนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

จบลงด้วยงานเพลงของคุณนพจิตอ่อนน้อมนะครับชื่อเพลงว่าถ้ำแก้วมรกตครับขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายครับที่โทรศัพท์แนะนำถามงานเพลงเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับกำลังใจทางหมาย

ให้ไปที่เรียบร้อยครับเสน่ห์สาวลาดบัวหลวง1กำลังใจ1สายครับเรารอเขาลืมฝีมือการแต่งเพลงโดยอาจารย์ชลธีทานทองเวอร์ชั่นของคุณฝนธนสุนทรครับ

เรารอเขาลืมครับฝีมือการแต่งเพลงโดยท่านอาจารย์ชลธีทานทองครับท่านที่ขับร้องเพลงนี้ท่านแรกถ้าจำไม่ผิดนะครับสุภาพสตรีจะเป็นเสียงจากคุณสุนารีราชสีมาแต่ว่าถ้าเป็นนักร้องชายหรือว่าสุภาพบุรุษก็จะเป็นเสียงจากคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับวันนี้เลือกฟังของคุณฝนธนสุนทรมอบให้ครับจากทางคุณสุริยาคนสวยบ้านหนองสว่างมอบให้กับทุกเสียงทุกสายพิเศษสำหรับปลาข่ายบ้านน้ำครั่งนะครับหนึ่งกำลังใจครับจากบ้านท่าขาวนะครับอยากฟังงานเพลงกล่อมน้องกอดนอนของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณแล้วก็เพลงขับร้องแก้จูบน้องก่อนนอนเสียงจากคุณกิ่งแก้วศรีสาครครับขอบคุณกำลังใจถามถ่ายถึงงานเพลงลูกทุ่งอมตะเก่าๆนะครับซึ่งเพลงเรารอเขาลืมมิตรเพลงที่อยู่ทางลมเก่าครับแฟนประจำรายการนะครับก็ของานเพลงนี้เช่นเดียวกันครับแล้วก็มอบให้กับทางคุณยายแต๋วด้วยนะครับคุณยายแต๋วถามว่าวันนี้ได้ออนเพจ Facebook ไลฟ์ไม่ออนเฟซเหรอนะครับออนแล้วเรียบร้อยตั้งแต่ต้นรายการครับไม่ทราบว่าเปิดมาเจอหรือเปล่าสวัสดีพี่คำปัดครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แต๋วศิลานะครับคุณพี่คำปัดขอฟังรอวันเธอว่างเดี๋ยวกำลังหาเพลงให้อยู่นะครับเข้าสู่บรรยากาศของลูกทุ่งย้อนเวลากันบ้างครับช่วง30นาทีหลังหรือว่าครึ่งชั่วโมงหลังจะให้ฟังเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งอมตะเก่าๆครับ

นี่คือเสียงของคุณประภัยสมยาประเสริฐนะครับหรือว่ามีชื่อในวงการว่าคุณกิ่งแก้วศรีสาครครับจุดเริ่มต้นนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครมีเสียงใสกังวานและก็มีความสามารถในการแหล่ครับจึงยึดอาชีพเป็นหมอทำขวัญนาคที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก่อนนะครับเข้าสู่วงการครับครูเทียนชัยสมยาประเสริฐชักชวนให้มาร้องเพลงในวงดนตรีเทียนชัยสมยาประเสริฐผลงานสร้างชื่อเริ่มบันทึกเสียงเพลงแรกนั่นคือเพลงอาจ๋าและโด่งดังเป็นพลุแตกกับเพลงโรงแรมใจซึ่งประพันธ์โดยครูสนิทมโนรัตน์นะครับต่อมาก็มีนักร้องรุ่นหลังนำไปร้องจนโด่งดังนะครับผลงานอื่นๆครับก็ย้ายมาร่วมงานกับวงดนตรีของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณมีเพลงคู่และเพลงแก้สนุกๆอีกหลายบทเพลงครับเช่นสัญญานาคสั่งสายเปลบ้าสมบัติและกล่อมลูกครับนี่คือประวัติโดยย่อนะครับของคุณกิ่งแก้วศรีสาครครับเสียชีวิตเมื่อ21พฤศจิกายน2559ในวัย71ปีครับมาถึงงานเพลงที่ส่งกำลังใจถามเข้ามาครับเสียงจากคุณนกพรพนาชื่อเพลงว่าชวนบ่าวเที่ยวบ้านครับจากทางยายอ่อนบ้านห้วยข่อยมอบให้กับแฟนรายการที่อยู่ทางบ้านโคกขมิ้นตำบลบ้านกลางด้วยและทุกเสียงทุกสายครับหัวใจคิดฮอดจากตลาดสดเสียงอดิศรลมศักดิ์เดี๋ยวกำลังหาเพลงให้อยู่ครับ

กับงานเพลงของคุณนกพรพนานะครับชื่อเพลงว่าชวนบ่าวเที่ยวบ้านครับมีแฟนรายการบอกว่า Facebook Live ของสถานีไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูท่านใดที่ดู Facebook Live ของสถานีในช่วงเวลานี้นะครับลองตอบมาหน่อยนะครับว่าใครเห็นบ้างสำหรับตอนนี้ล่าสุดนะครับก็มีคุณอะไรเอ่ยที่เข้ามาดูนะครับคุณกำจัดอ่อนศรีครับทักทายเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีหลายท่านทักเข้ามาท่านดูจาก Facebook ของสถานีหรือเปล่านะครับหรือว่าไปดูเฟซอื่นๆที่แชร์ไปนะครับตอบเข้ามาด้วยจะขอบคุณไปอย่างสูงครับตอนนี้กำลังเช็คระบบกันอยู่นะครับทางพี่กำปัดก็บอกว่าเฟซสถานีไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าตอบคอมเมนต์เข้ามาได้ไม่ทราบว่าไปดูคอมเมนต์ในเฟซไหนนะครับก็พิมพ์แจ้งเข้ามาด้วยก็จะขอบคุณเป็นอย่างสูงครับมาดูข่าวล่าสุดนะครับมหาดไทย4หรือว่ามท.4แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นครับเดินหน้าเอาผิดวินัยอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมครับรายงานข่าวจากเว็บไซต์ของ NBT Connect หรือว่าสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับในวันนี้เวลา 9:30 นครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการนะครับหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2568โดยมีนายนิรัตพงศิษฐ์ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็นายบุญประสงค์นวลสายนะครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมชี้แจงครับนายวรสิทธิ์ก็ได้กล่าวว่าการแถลงในวันนี้ครับได้แบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงก่อนเกิดเหตุทุจริตและก็ช่วงหลังตรวจพบเหตุทุจริตพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหานะครับโดยช่วงแรกเมื่อต้นปี2567ครับได้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างจัดการสอบซึ่งในครั้งแรกมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะแต่ก่อนการลงนามครับได้มีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเดินทางมาร้องเรียนเรื่องความไม่ชอบมาพากลและเรียกรับผลประโยชน์ครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งปปช.ปปท.และบก.ปปป.นะครับมาร่วมวางแผนวางแนวทางการป้องกันครับพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็จัดทำบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ตรวจสอบการสอบทุกขั้นตอนเพื่อต่อมานะครับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็ได้เสนอ3ประเด็นคือขอให้ผลการสอบภาคกอของกพ.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตให้ภาคีเครือข่ายร่วมตรวจขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนที่ทางกรรมการหรือว่ากสท.ได้มีมติเห็นชอบตามแนวทางเพิ่มมาตรการและการดึงภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมตรวจสอบการปรับเพิ่มมาตรการดังกล่าวครับทำให้กระบวนการสอบและกรอบงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปครับไม่สามารถให้ใช้สัญญาณตัวเดิมใช้สัญญาตัวเดิมได้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือไปยังกรมบัญชีกลางและก็ได้รับคำตอบว่าเป็นสิทธิ์ที่ทำได้จึงนำไปสู่การยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยเดิมนะครับทั้งนี้ต้องขอเน้นย้ำว่าการเลิกสัญญาไม่ได้เกิดจากคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าฝ่ายการเมืองอย่างที่มีการบิดเบือนครับแต่เป็นอำนาจของกสท.นะครับและคณะกรรมการตามขั้นตอนและหากละเลยข้อร้องเรียนในวันนั้นก็เท่ากับเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อมาครับได้เปลี่ยนมาใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดกว้างนะครับโดยเปิดรับสมัครผู้สอบเพื่อทราบจำนวนที่แน่นอนและก็กำหนดราคากลางครับเพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์มีการสืบราคากลางหลายสถาบันและก็ผลการประมูลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามศวชนะการประกวดราคาแม้จะมีการยื่นอุทธรณ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แต่คณะกรรมการวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์จึงยืนยันให้มศวนะครับเป็นผู้รับจ้างอย่างโปร่งใสนะครับคุณวรสิทธิ์กล่าวครับ
คุณวรสิทธิ์ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหลังจากการจัดการสอบเสร็จสิ้นมีการตรวจพบทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนายน2567ครับปปช.ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีตาม MOU ตั้งแต่ปี2567ก็ได้เข้าตรวจสอบทันทีนะครับพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตต่อการกล่าวหาเรื่องการล้มประมูลเพื่อโกงว่าหากคิดจะโกงจริงย่อมไม่มีทางดึงปปช.และตำรวจเข้ามาตรวจสอบตั้งแต่ต้นโดยทำงานแบ่งเป็น3ส่วนคือปปช.รับผิดชอบคดีทุจริตหลักเจ้าหน้าที่ตำรวจมุ่งสืบสวนจับกุมกระบวนการในหน้าเรียกรับเงินหลอกลวงประชาชนรายวันและกระทรวงมหาดไทยครับได้ดำเนินการทางด้านการบริหารได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็สอบวินัยร้ายแรงทั้งนี้ครับผลการตรวจสอบพบผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบให้ผ่านเกณฑ์จำนวน 5,925 คนกสทนะครับจึงได้ประกาศสอบผลใหม่และตั้งและขออภัยครับและสั่งการให้กรรมการจังหวัดนะครับและก็ทางอปท.ทั่วประเทศดำเนินการถอดถอนผู้ที่บรรจุไปแล้วนะครับให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคม2567ซึ่งปัจจุบันถอดถอนเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วครับสำหรับมาตรการการดำเนินการต่อไปได้กำหนดแนวทางไว้ชัดเจนได้แก่การส่งข้อมูลผู้กระทำผิดให้กับ5หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนะครับคือปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและก็บก.ปปป.ครับดำเนินการคดีอาญาการแจ้งรายชื่อผู้แก้ไขคะแนนไปยังหน่วยงานจัดสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังการหารือร่วมกันนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกเงินคืนเรียกเงินเดือนและก็สิทธิประโยชน์นะครับจากผู้ถูกถอดถอนการชะลอการจ่ายค่างวดงานงวดสุดท้ายให้แก่มสว.พร้อมปรึกษาอัยการสูงสุดเรื่องการรับผิดชอบใน3งวดแรกที่จ่ายไปแล้วนะครับการตั้งทีมสนับสนุนทางกฎหมายระงับขออภัยครับการตั้งทีมสนับสนุนทางกฎหมายระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลืออปท.หากถูกฟ้องร้องตลอดจนการสั่งการให้ผู้ว่าและนายอำเภอจับตานะครับไม่ให้อปท.นำผู้ถอดถอนกลับไปทำสัญญาจ้างเหมาบริการโดยจะมีหนังสือสั่งการให้ชะลอการจ้างบุคคลกลุ่มนี้ไว้ก่อนนะครับทางคุณวรสิทธิ์กล่าวครับส่วนการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่สอบได้ตัวจริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลื่อนเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอขึ้นบัญชีนะครับเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอกรรมการกลางปรับแก้หลักเกณฑ์ครับการโอนย้ายให้เร็วขึ้นนะครับและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับและเมื่อตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกผู้ที่บรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายน2569นี้เพื่อรักษาประโยชน์และความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงครับท้ายนี้นะครับก็ขอยืนยันถึงความจริงของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตโดยต้องชี้แจงว่าไม่มีการสอบแข่งขันครั้งใดที่มีการดึงหน่วยงานตรวจสอบอย่างปปช.เข้ามาร่วมจับตาดูตั้งแต่ต้นจนสามารถเปิดโปงขบวนการได้ขนาดนี้ส่วนคำว่าปิดจ็อบของอธิบดีเป็นเพียงการปิดกั้นขั้นตอนการบริหารจัดการบัญชีผู้สอบนะครับแล้วก็การถอดถอนผู้ทุจริตไม่ใช่การยุติการดำเนินคดีอาญาทั้งปปช.และตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งระดับสูงแค่ไหนทั้งระดับ40 41หรือสูงกว่านั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนนะครับคุณวรสิทธิ์ได้กล่าวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก NBT Connect หรือสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

0: ขออภัยครับมีข้อความเตือนนะครับเนื่องจากว่าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ครับเสียงจากคุณรังสีเสรีชัยนะครับต่อกับงานเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจคึดฮอดครับจากคุณภูศรีวิไลและคุณมดอุบลมณีครับ
1: อย่างบ่คะ

ขอบคุณกำลังใจทุกเสียงทุกสายนะครับที่ส่งกำลังใจมาอย่างต่อเนื่องสวัสดีคุณชาเขียวนะครับคุณชาเขียวทักมาในเพจ Facebook Live นะครับว่าเปิดเพลงเพราะขอบคุณมากนะครับไม่ทราบว่าคุณชาเขียวเห็นหน้า Facebook Live ในขณะนี้หรือเปล่านะครับ DJ หน้าแหล่ๆดำๆ นั่งพูดอยู่นะครับมีหลายท่านบอกว่าไม่เห็นหน้าเฟซขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังคุณชาเขียวบอกว่าเห็นนะครับขอบคุณครับเวลาก็ได้ไล่หลังเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับคงจะต้องลากันด้วยงานเพลงลำลานหน้าหานครับเป็นเพลงลำล่องนะครับใช้เวลาประมาณ4นาทีก็คงจะจบรายการพอดีไม่แน่ใจว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าจากทางแม่จำรัดนะครับของานเพลงนี้มาถ้าเพลงนี้มีคำสั่งเตือนมาให้เปลี่ยนหรือว่าให้ปิดเพลงอาจจะต้องปิดก่อนแล้วเปลี่ยนเพลงอื่นนะครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจโชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับงานเพลงไหนเปิดให้ไม่ทันกราบขออภัยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แก้มขาวขาวผู้เคยทักหน้าเวทีกับเมื่อจอยทั้งคนบ่อยก็ตื่นขึ้น

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972 kHz FM 99 MHz และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: วันสงกรานต์
3: ชนแก้วกันหน่อย
2: วันลอยกระทง
3: ชนแก้วว
2: ันปีใหม
3: ่เฮ้ชนแก้ว
4: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได้
5: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างงัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างนางัวตำบลนางัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebookชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NU MAI

0: ปลี่ยนคู่ไปสองไผ่เบี้ยหนึ่งเสือตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดฝึกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
1: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
2: ความคิดดีจังหนูชอบ
3: ผมก็ชอบนะ
4: ป้าก็ชอบ
2: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
5: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กรถิ่นและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กรถิ่นจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
1: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักจะพาชนะทุกสิ่งเลย
2: น่ารักตัวเองวิวภาพทางสวยจังเลยนะ
1: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
3: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
4: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

0: 3276717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร0971105158
1: นี่ก็ถึงเฮาพี่นี่ของเข้าใจกัน
2: ของดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบัน Facebook ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่วิชาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสเข้าแทรกซึมแฮกเข้ามาใน Facebook ของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตวิชาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนวิชาชีพมาแบล็คเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนวิชาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำมิดีมิร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
3: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
4: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
5: ไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
4: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทร

อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

อาเวทนาบ่อยากพัดผักบ้านไก่ห่างสีเทียบ่อยากไก่นครนี้ผักคงพันเสือเป็นน้ำเหนือหัวเจ้าสันตาพญาเวทพอได้นี้ละเทศเจ้าสีไก่บ้านห่างเมืองมันจะเครื่องถึงเจ้าสีบ่ล้มผู้เป็นพ่อจริงแล้วสาวเมืองสีทรัพย์เสาหาเรื่องใช้พระองค์ว่าพระองค์ท่านสร้างนาเขียนจะเมืองมิงคุ้มเป็นจริงพอเลยครับลูกน้อยพ่อยให้ห่างนครตอนนี้ตู่แสนเศร้ามาที่ของกันโศกโลกหัวใจจังสีแสนกันก็บ่ไหวฟังเสียงนางมาที่ให้เสียงวอนวอนลูกอ่อนลากันหนาเอ้ยทั้งสลีลูกน้อยจมซอยในจังใดว่าตอนนั้นไฟพุ่มให้ไหลน้องๆนำตะลังนำตะพังอับแจมขนิ่งบานกระทอกันอันมาบุตรสดีเงาโอ้ยเสียงอ้อนสะไพยาคำเมยให้เจ้าน้อยอยู่ห้องวังทวงหมยาคิงบัดมีนางมาที่เกือกกิ่งดินดันน้ำตาตกกกเป็นซื้อไฟเผาอยู่ไปบ่มีใดนั่งจิกไฟหุ่มให้สิขอไปน้ำเที่ยวชีวิตที่น้อยสิตายมวยหมดสิบังในชีวิตตั้งต่อหน้าสันตาพระญาเวทพอกับแม่นี้ละเทศแล้วสิเดินหน้านี่พาไปทุกกันอาได้กันอาบ่หวังเตืองว่าสิคล้องนางมาที่มุ่งหน้าน้ำตาพังน้ำตาพังเป็นยาวยาวยามหนาวหนาวพาลูกเข้าป่าไม่สิเดินหน้าในพาดอนอุกอะไรอวบโอ้แสนตัวกันสวกโลกหัวใจย่างนี้สิทนกันในจังใดขั้นหนาวลมหอผ่าผืนว่ามาตุ้มห่มก็ใครแล้วขั้นหนาวลมห่มผ่ากันยังหูนี่อุ่นกายหนาวที่นำหมอกข้างแดดนั่นซองกันยังหายหนาวประพายลมพัดสอดไกลกระทุนใดบาดหนาวหลวงใจน้องมาที่ท้องกันต่ำท่อละกำแลนกู

ขันนี่ตั้งต่อหน้าขามป้าเดินจอนทั้งกันหาสาลีพร้อมกันสองหน่อยค่อยเพ่งหลานิ่นนอนหน่อยอ่อนผ้ากระจอนดุงดันสิเดินหน้าในผ้าไผ่ต่อป้าไม่ก็ดันดุงดุงดอดนอนอยู่กลางพงไผ่ป้าร้อยสามไม่ฟังเสียงกันนายชาลีก็ว่าแนวคำเสียงอ่อนเจียวเจียวกันหาลาในคอยคาน

หนาวแม่กะขัวผ้าตุ้มคุมหน่อยเขาที่นอนเลือกฝนซ้อนแสงหนึ่งไม่กุเลไหลล่องทรงแปดฟองเป่ากะท่าคุมอยู่ป่าดอนอันนี้จอนโจผู้ถ้วยหางเงินปีกก็ละวีคองดังกองทั่วพนมฟังเสียงกันหน้าห้องใส่คองจูบน้องก่อนนอนกะนอนหนุ่มไม่คือต่าง

เอาสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านครับมาพบกับรายการเว้าหนัวหัวมวนครับวันจันทร์ฮอตวันศุกร์เอาไป2ฮอตไป3ครับทางคลื่นความที่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมหนุ่มตะวันเป็นผู้ดำเนินรายการครับและก็ผู้ใดครับที่ฝากทางผลงานเพลงเข้ามามวนมวนครับทางรายการได้เบิดสมองสุบอลสุแนวกันแล้วกันเนาะครับเนาะเอาตามใจผู้ฟังครับขัดใจผู้เพื่อเดบโบเป็นอย่างดอกเพิ่นว่าบ่ได้ด้วยเนาะครับเนาะมันสิคิดมันสิขวางกันว่าซั่นครับเปิดให้ผู้หนึ่งบ่เปิดให้ผู้หนึ่งบ่ได้แต่เพิ่นสิโทรมาจมให้ว่าซั่นครับเมื่อก็เลยตัดปัญหาเปิดเบิดสมองสุบอลสุแนวให้กันแล้วกันเนาะครับเนาะ0567087177เบอร์9เบอร์เดิมเบอร์เดียวเท่านั้นครับโทรเข้ามาฝากกันเข้ามาสี่จดสี่จำไปสอบไปหาให้กันแล้วกันครับทางผลงานเพลงทางก่อนลำก็ได้ขึ้นต้นรายการมาฝนฟ้าอากาศหากินทางไงก่อนที่ไปหากินทางยากวันสันครับมื้อนี้กับวันที่3กันยายนครับ2569แรม6ค่ำเดือน9ครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันเอาเพื่อนว่าทางประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักกันอยู่บางแห่งในทางภาคเหนือและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและก็ทางประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนครับโซเดลครับบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทางทะเลมันประเทศไทยเอาไทยพุ่นละจังใดก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากทางฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณสัญจรบ่วงที่มีฝนตกหนักๆแดดนั่งท่วงขังดุๆบ่อยๆให้ระมัดระวังเพิ่มเติมกันแล้วกันเนาะและก็พายุโซนร้อนครับโซเดลครับบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าสิเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของทางประเทศจีนไชน่าครับในคืนวันที่3มื้อนี้ล่ะเนาะคืนวันที่3กันยายน2569และก็สิมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นในต่อไปเหลียวเบื้องทางภาคเหนือบ้านเฮากันครับมื้อนี้ยังคงมีฝนมีฟ้ากันอยู่ดอกครับ 60% ของพื้นที่เอา 60% ครับอยู่ทางเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานมื้อนี้ 60% อยู่ทางบึงการพุ่นแดนนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลราชธานีและก็ทางภาคกลางครับมื้อนี้ 40% ทางฝนทางฟ้าอยู่ทางนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีลงท้ายลบลงท้ายบุรีตกเบิดเดียวเนาะมื้อนี้ก็ได้ส่วนทางภาคตะวันออกครับมื้อนี้ฝนฟ้า 60% ของพื้นที่ครับอยู่ทางนครนายกปราจีนบุรีครับจันทบุรีและก็ทางจังหวัดตราดส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกอ่าวไทยมื้อนี้ 40% อยู่ทางสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสและก็ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมื้อนี้ 60% อยู่ทางพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลเหลียวย้อนขึ้นมาเบื้องทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้ฝนฟ้า 60% ของพื้นที่ครับอันนี้ก็เรื่องทางฝนทางฟ้าขอรายงานทางสภาพอากาศกันครับช่วงต้นรายการกันครับหนอเอาเหลียวไปเบื้องทางก่อนลำทางผลงานเพลงครับฝากกันไว้ขึ้นต้นรายการกันมาครับลำลองก่อนลำของทางอีพ่อทองคำเพลงดีพลัดแจ้งทางคุณยายปุ๋ยทางกกก้อยนวลฝากกันไว้ก่อนไหนก็ได้วัสันครับผมก็เลยหาเอาทางนี้แหละบ่เคยได้เปิดดอกวัสันเนาะนางมัดซีครับอะไรลักนี่แหละเป็นลำร่องของทางอีพ่อทองคำแนะนำกันไว้จากทางคุณยายน้องปุ๋ยทางกุ๊กกุ้ยนวลพุทธละเนาะเอาฝากให้ฝากหาครับประจำให้ทางคุณยายน้องปุ๋ยก่อนก็แล้วกันครับฝากคักๆไปทางป้าแหวนให้ได้เด้อเนาะครับเนาะและก็ทางพ่อตาปีทางคุณแม่ยายพีทางคุณแม่ยายกี้ครับทองคุณขี้ร้ายคุณขี้เลพุ่นแดเอาท่ามักมวลแล้วก็ทางอดีตผู้ใหญ่อุทัยแก้วม่วงครับแล้วก็ทางพี่น้องทางกกกล้วยนวลทุกท่านทุกคนกันแล้วกันจากทางคุณยายน้องปุ๋ยกกกล้วยนวลฝากกันไว้จวดให้ขึ้นต้นรายการเรียบร้อยกันไปแล้วล่ะส่วนทางประตาน้ำพึ่งทางศิลาครับขอคืนผัวเก่าดอกออเพชรผู้ไทยฝากคักๆไปทางแม่เหรียญฝากไปให้แม่ซุ่มครับและก็ทางแม่ไม้โคกามินคาดบ่ได้ใหญ่อ่อนทางห้อยคอยให้ได้เด้อว่าซั่นเนาะจากทางพ่อตาน้ำพึ่งทางศิลาพุ่นแล้วครับฝากกันไว้ส่วนทางป้าแลมโบ1669ห้วยระหงครับมื้อนี้เป็นจังได๋เนาะสบายดีอยู่เนาะป้าเนาะบ่ได้ครับเห็นว่าเงียบๆไปนี่มอยลงมาอยู่แต่ลมสักพิละเป็นจังได๋เนาะคิดฮอดหมอคิดฮอดพยาบาลเพิ่นว่าเอาป้าแลมโบต่อลงได้บ่ว่าซั่นเนาะครับเนาะสำหรับทางป้าแนะนำกันไว้ฝากกันไว้ฝากให้ฝากหาขาประจำทางป่าก่อนกันแล้วกันครับ
อัฟฟ้าคักๆไปทางพ่อตาน้องกันครับพังพ่อนางแพนทางแม่น้องปุ้ยห้วยละหงพุ่นละและกระทำพี่สาวติ๋มโคกเจริญลบบุรีสาวติ๋มนี่ก็โดนเติบเลยเนาะเป็นใจใดเนาะครับหายไปแล้วละพี่สาวติ๋มก็ได้และกระทำสาวตาบอดได้น้องเนยทางขอนแก่นและกระทำคุณแม่น้องแฟมสาวสุรยาญาน้องสปายยายน้องโฟมหนุ่มผักบุ้งแม่ฮางกระต่างแม่ฮางปลาสะแขทางคุณแม่ประธานชมรมแม่ไม้ตะบอกครับทางคุณยายน้องส้มโอโป่งสามขาแม่ไม้โคขมิ้นครับแม่ไม้ปลายแดงหมักแข้งลูกรอน้ำก้อยายอ่ำพ่อไม้ห้วยละหงพ่อปีพงน้องตุ้มสาวเท่าน้ำก้อชมรม678บ้านติ้วฝากกันไปครับและกระทำคุณแม่ยายพีโกก้อยนวลครับโจรบ่มีสัจจะทางนายกหำนายกเฉลิมพลมาละคำนี่ล่ะหรือว่าเพื่อนได้ดำรงตำแหน่งอยู่บ่เฮ้ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านพุ่นเลยเนาะตั้งแต่ผู้ใหญ่หำพุ่นละมาเป็นนายกว่าสั้นอันนี้กระทางคุณแม่ใจผีฝากกันนะฝากให้ฝากหาขาประจำให้ก่อนกันแล้วกันครับฝากไปให้ฝากไปหาของรักษาประจำบ้านประจำเฮือนนั่นแหละทางพ่อตาพีแล้วก็ฝากไปหาสนแจพุ่นแดยายปุ๋ยป้าแหวนทางคุณแม่ใจกี้ครับป้าอ้อยป้ายันว่ากันไปเนาะแล้วก็ทางคุณขี้ไร้คุณขี้เลพุ่นแดแล้วก็ทางพี่ทางน้องทางกกกุ้ยนวลทุกท่านทุกคนกันแล้วกันจากทางคุณแม่ใจพีทางกกกุ้ยนวลโจรบ่มีสัจจะเฉลิมพลมาละคำฝากกันไว้สามท่านสามผลงานเพลงครับจวดกันรถมวนกันรถครับ

14:37 นาทีเรียบร้อยกันไป3ผลงานเพลงที่แนะนำกันไว้มวนมวนครับนะแล้วแต่คุณโจรเขาสิตัดสินใจพุ่นแล้วขัดใจใหญ่ครับเนาะถ้าต่อคิวต้องโดนว่าซันเนาะครับเนาะอันนี้บ่ต้องยื่นอุทธรณ์ได้เพิ่นยายเพิ่นว่าได้สิแต่ก็โจรก็บ่ให้คือเก่าล่ะเว้าถึงเพลงก็ได้เนาะจนบ่มีสัจจะครับทางเฉลิมพลมาละคำใจพี่ทางโกกไว้นวลพุ่นแล้วครับฝากกันไว้เอาปาเลโบครับต่อลงได้บ่วังนึงนี่ก็โทรเข้ามาทักมาทายกันแล้วล่ะอยู่บ้านเด้ออยู่บ้านว่าซั่นครับบ่ได้ลงมาร่วมสักดอกคันคิดฮอดหมอก็ให้ย่างไปแปะไกลๆทางรอพอสตก่อนแกแล้วกันบ่ต้องมาฮอดร่วมสักหรอกเนาะทางป๋าก็ได้ขอคืนผัวเก่าครับพ่อตาน้ำผึ้งทางศิลาพุ่นล่ะฝากกันไว้เรียบร้อยกันไปจังสิกลับมาหาผัวเก่านี่ก็แสดงว่าผัวใหม่นี่จมบ่ได้คือผัวเก่าเด้เนาะอาสิจมบ่ได้ผัวใหม่จมบ่ได้ครับจังสิกลับมาหาผัวเก่าเพิ่นว่าเอาหันมาใส่ทางข้าวทางข้าวกันได้ครับฝากฟังกันหาแนวมาเว้าสู้กันฟังก่อนจักบึดจักข่าวกันแล้วกันซืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็โควิดไปแล้วและกระทางพี่ครับบ่ได้เอามาเว้าแต่โดนเติบสำหรับทางฝีดาดวานอนฝีดาดลิงนี่ล่ะสิฟีดัตมังกี้นี่ล่ะเนาะเพิ่นมาให้เอามาเตือนกันอีกจักน้อยจากข่าวเด้ของปี2569แนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นแดว่าซั่นครับเดือนมิถุนายนนี้ก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็มีสัญญาณการติดเชื้อเพิ่มขึ้นเจ้าทางกรมควบคุมโรคครับเปิดเผยการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนฝีดาดลิงครับในประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและก็เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยข้อมูลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง23สิงหาคม2569ครับประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาดวานอนปี2569มีสะสมไปแล้ว254รายบ่น้อยคือกันเด้เนาะซึ่งผู้ป่วยครับกระจายตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและก็เมืองใหญ่ๆและจังหวัดท่องเที่ยวครับมีปัจจัยเสี่ยงหลักในการติดเชื้อจากการสัมผัสที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์ซึ่งสัมพันธ์กับทางกับการท่องเที่ยวในสถานที่ปิดและก็แออัดแม้สถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้โรคฝีดาดวานอนครับสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านการสัมผัสพื้นหรือว่าเป็นตุ่มนั่นแหละสัมผัสสารคัดหลั่งโดยตรงน้ำมูกน้ำลายว่ากันไปแล้วก็การ อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานครับจึงขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพและก็ป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมโดยเลี่ยงการสัมผัสการใกล้ชิดกับผู้ที่มีพื้นมีตุ่มและก็อาการผิดปกติทางผิวหนังรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลกันเนี่ยลดพฤติกรรมการเสี่ยงและก็เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและการแพร่กระจายของโรครวมถึงครับมันสังเกตอาการตนเองครับได้แก่ไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยต่อมน้ำเหลืองโตและก็มีพื้นมีตุ่มบริเวณต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหลังจากมีการความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 5-21 มื้อขอให้ฝากให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานบริการครับสุขภาพหรือโรงพยาบาลพร้อมแจ้งประวัติที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสมและก็สำหรับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฝีดาดวานอนฝีดาดลิงครับก็ควบคุมโรคได้เสริมความแข็งแกร่งเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังของการรายงานโรคครับพร้อมประสานความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในการคัดกรองผู้ที่มีการที่ต้องสงสัยประวัติเสี่ยงกันแด่และก็ติดตามผู้สัมผัสความเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิก HIV ครับและก็บริการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับมาตรการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลครับรวมถึงให้คำแนะนำแก่พี่น้องประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมและก็ทั้งนี้ครับกรมควบคุมโรคครับขอให้พี่น้องประชาชนครับติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขดูแลป้องกันสังเกตอาการของตนเองอย่างสม่ำเสมอรวมถึงลดพฤติกรรมที่อาจสิเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากมีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจโดยเร็วเพราะความรู้การรู้เร็วป้องกันอย่างเหมาะสมมีส่วนสำคัญในการลดการแพร่เชื้อและก็ช่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีและก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคครับ1422 1422ครับอันนี้บ่ต้องตดเด้เนาะโทรได้รถว่าซั่นครับคันเว้าไปแล้วก็เครียดอยู่เด้เครียดตั้งแต่วันที่1พุ่นหลายท่านหลายคนว่าซั่นครับปาดครับสั่งมาลงตําติเนาะอีพ่อเอ้ยบ่ไกลบ่มอจ๊ะโตว่าซั่นเพิ่นว่าเอาหันมาใส่ทางพี่ครับ
มาเบิ่งรายนามผู้ร่วมบริจาคบุญกฐินสามัคคีกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921กันเนี่ยค่อยๆทยอยกันมาว่าซั่นครับบางท่านบางคนก็ยังบ่ทันได้มาเทื่อมันรอบนี้มา3หลายแล้วเด้มา3ท่านแล้วว่าซั่นครับสำหรับทางกระถินสามัคคีณวัดโคกเจริญครับนนท์สาวเอตำบลบ้านหลายอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหรือว่าบูรณะเพื่อบูรณะองค์พระเจ้าตากแดดนั่นล่ะวันที่14 15พฤศจิกายนพุธละเนาะวันทางผู้ที่ร่วมบริจาคครับมื้อนี้ก็มีมา3หลายแล้วล่ะบ่ว่าสิเป็นทางคุณทองพลทาครับบ้านหนองไข่อันนี้มาร่วมปัจจัย500บาทแล้วก็ทำบุญเป็นสิ่งของนี่มีผ้าสบงแดรอดไฟพร้อมด้วยเพิ่นและก็หมายเหตุไว้ว่าวันที่29สิงหานั้นก็เอาไว้กับทางไอเสียงจอยละ 1,000 บาทซั่นครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันและก็2ครับท่านนายเรวัตพรมบุญตาพรมบุญตาครับนี่384หมู่5ตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ป้า384งามอยู่เด้อเอาเลขมาให้อีกแล้วว่าซันครับอันนี้ร่วมปัจจัย100บาทและก็ทางพ่ออย่างเนาะผู้ใดเป็นผู้เขียนแล้วบัดเนี่ยพ่อท้วมเนาะพ่อท้วมแสนพรมคันอ่านผิดขออภัยกันแล้วกันครับผู้ใดเขียนไว้ตัววัดขนักกันแน่หน้าสีพิมพ์ไว้ให้ผู้อ่านเนาะครับเนาะเขียนไว้อ่านยากเด้อพ่อท้วมแสนพรมครับพร้อมครอบครัวครับบ้านเลขที่50หมู่1ตำบลสักหลงอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมปัจจัยรวมทำบุญ300บาทครับอนุโมทนาสาธุทุกท่านทุกคนกันแล้วกันเนาะครับเนาะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยไว้ก่อนกันแล้วกันละนี่ขนาดยังบ่ทันหลายเด้อคันหลายเป็น10หน้าคือสมัยแต่กี้แต่เก่าอ่านผิดอ่านถูกเอา 14:44 นาทีครับหันมาใส่อวยมาใส่ทางก่อนลำทางผลงานเพลงแนวม่วนแนวงานกันต่อกันแล้วกันครับฝากกันไว้จากทางพูนครับพอสาปีทางกกก้วยนวลพูนละเอิญสั่งน้องว่าซั่นเนาะยังอยู่กับทางนายกเฉลิมพลมาละคํานี่ละคันได้ไปทางวาลินแล้วก็เอาให้มันน้ําใจจักหน่อย คันได้ขึ้นเวทีให้เพิ่นนําจาก2ผลงานเพลงค่อยลงกันแล้วกันครับทางเฉลิมพลมาละคําก็ได้พอตาปีฝากให้ฝากหาฝากคืนไปให้ทางคุณแม่ยายพีทางกกไปนวลกันแล้วกันเนาะครับเนาะแล้วก็ทางลูกสาวป้าสมบูรณ์ปงว่าเด้อสมัยน้อยดวงเจริญว่าซั่นครับก่อนใดก็ได้คันบ่เน้นเพลงมาผมก็หันใส่ก่อนมากผมแล้วหัวใจผมล้นอยู่ราศีสไลด์พุ่นหากินอยู่ทางราศีราศีสไลด์พุ่นละเนาะหันไปใส่ราศีพุ่นละสีสะเก็ดพุ่นละครับลุงสาวป้าสมบูรณ์ปองว่าเอาฝากให้ฝากหาครับประจำให้ลุงสาวป้าสมบูรณ์ปองว่าครับบอสิเป็นทางคุณยายกล้วยปิ้งสาวดอกกล้วยกล้วยจีและก็ทางป้าแหวนป้าอ้อยแม่ยายกีพุ่นแท้ยายปุ๋ยย่าน้องสะไปป้าทองหลาครับทางพ่อตาน้องอุ้ยพ่อยายจวบแม่ยายจวบพุ่นละจากทางลุงสาวป้าสมบูรณ์ปองว่าส่วนทางคุณยายน้องดีมครับการไฟจวเนื้อสาว4แหล่ง5ฝั่งซ้ายฝั่งหลาวพุ่นละฝากให้ฝากหาขาประจำคือเก่าคือเดิมเหมือนกันครับสำหรับทางคุณยายน้องดีมฝากไปให้ฝากไปหาครับบัวสิเป็นทางพูนครับทางคุณแม่ยายตู่ครับแล้วก็ทางแม่สมานแม่สารายทางคุณยายเสถียรตาทัดฟังดับปลาสมหวังทางพ่อทางแม่ยายกึมยายเนียบพุ่นแดยายน้องมอสนาซ้ายครับยายสุพีนางแฟมยายทำตาหงบ้านเนินสาวหนุ่ยบ้านทุ่งยายแจงยายเชยยายบ่อหังและก็ทางคณะแม่ๆชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทุกท่านทุกคนให้กันแล้วกันครับจากทางคุณยายน้องดีมกลัมไฟโจโวเนื้อครับฝากกันไว้ทางท่านสามผลงานเพลงจวดกันรถเอ้ามวนกันรถครับ

เอา14กับ59นาทีเหลือนาทีเดียวสุดท้ายครับป๊าดครับรายการบ่าย3อีกแล้วว่าซั่นเอ้าขออนุญาตกินเวลาของทางบัฟนุ่มหนองคายจักน้อยกันแล้วกันเนาะครับเนาะเอาเพลงสุดท้ายรายการครับกราบเท้าย่าโมสุนารีราชสีมาครับทางพี่สาวโสระยามุ2หนองสว่างฝากกันไว้ฝากให้ฝากหาทางพี่ทางน้องทางแฟนรายการให้ทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับจากทางพี่สาวโสระยามุ2หนองสว่างครับเอาสุดท้ายนี้ก็หนีจากกันครับอย่าลืมขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงเอาสู้ผู้

0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อวันสงกรานต์
4: ชนแก้วกันหน่อย
3: วันลอยกระทง
4: ชนแก้วว
5: ันปีใหม
4: ่เฮ้ชนแก้ว
6: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได
7: ้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097 11

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มองสู้แกนะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬานาฟังกับมาพ่อกันวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569มื้อนี้ก็แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับกับมาพ่อกับผมนุ่มน้องค่ายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้องรับฟังบ่าย3ฮอด4โมงแรงทางคลื่นความถี่ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมักเพลงใดอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง056-708-717ครับผมและก่อนจะมาฟังข่าวสารสาระดีๆเรื่องกีฬานะฟังจากทางรายการช่วงแรกก็มาฟังผลงานเพลงม้วนๆกันซะก่อนครับจากเพลงแรกก็จากสาวโซระยาหมู่2หนองสะบังนะครับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะครับมอบไปทางพุ่นละหนุ่มแรมโบป่าคายแล้วก็จากแม่ประธานครับสายเดียวสายศิลป์มอบไปทางท่าขาวสี่มายามแรงแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงครับจากทางท่าขาวครับตามหาสายแน่นมอบไปขึ้นไปให้แม่ประธานนั่นนะครับเข็นๆแล้วก็ดีเจหน้าไม้นำกะขอบคุณนะครับช่วงแรกกะจากผลงานเพลงครับ

0: มีอะไรเหรอเชฟ
1: ใช่สิพอพี่เป็นจนใช่ไหมล่ะงั้นพี่ก็ไปตามทางของพี่

ครับผมกระจบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงจากสาวโสระยานะครับกระเป๋าแบนแฟนทิ้งแล้วก็จากแม่ประท่านใหม่ๆตะบอนะครับสายเดียวสายสินครับแล้วก็จากทางทาขาวครับเพิ่งจบไปกะตามหาสายแน่นนะครับช่วงนี้ก็มาฟังข่าวสารเรื่องกีฬากันจักหน่อยนะครับมื้อนี้ก็มีไทยทอดสดนะครับฟุตบอล U20 นะครับทีมชาติไทยพ่อกับเติร์กเมนิสถานนะครับศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มโปรแกรมบอลไทยนะครับมื้อนี้3กันยายน2569ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุบ่เกิน20ปีหรือทีมชาติไทยอยู่20เตรียมลงสนามนัดที่2นะครับพบกับเติร์กเมนิสถานนะครับในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุบ่เกิน20ปี2027นะครับรอบแบ่งกลุ่ม F นะครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยนะครับสามารถชมถ่ายทอดสดฟรีนะครับผ่านช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับหรือจะไปเชียร์ที่สนามก็สามารถไปได้นะครับโปรแกรมการแข่งขันถ่ายทอดสดที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับเวลา 19:30 นาทีสำหรับสถานการณ์ก่อนแข่งนะครับทีมชาติไทยผลงานนัดแรกนะครับเฉือนชนะ UAE ไปด้วยสกอร์1-0นะครับส่วนเติร์กเนี่ยนัดแรกชนะอิรัก2-1โดยทั้ง2ทีมมี3คะแนนเท่ากันนะครับดนุพลบุพภานะครับกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าตอนนี้คิดว่าสภาพร่างกายของทุกคนกลับมาพร้อมที่จะลงสนามในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถานนะครับบรรยากาศในทีมหลังชนะนัดแรกก็เฮ็ดให้มีความมั่นใจหลายขึ้นเรื่อยๆและพยายามเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมนัดต่อไปจากเกมแรกเฮามีข้อบกพร่องอยู่เฮาก็ต้องพยายามปรับปรุงเรื่องการจบสกอร์ในจังหวะสุดท้ายและความแน่นอนในการผ่านบอลสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเรื่องรูปร่างความเร็วและการเข้าปะทะโค้ชเน้นย้ำเรื่องแท็กติกและให้พยายามระมัดระวังตัวสำคัญของเขานะครับเป็นพิเศษสำหรับเกมนี้นะครับเป้าหมายคือ3แต้มแต่ทุกคนต้องมีสมาธิและเฮ็ดตามเป้าหมายที่โค้ชตั้งไว้ฝากแฟนบอลมาเชียร์กันหลายๆนะครับจะพยายามทำเต็มที่และเก็บ3แต้มให้ได้นะครับกะ19:30 นะครับมื้อนี้นะครับอย่าลืมชมเสียทีมชาติไทยรุ่นอายุบ่เกิน20ปีนะครับทางช่องไทยรัฐกับกลับมาฟังผลงานเพลงกันต่อครับพี่น้องจากทางสาวอีเลิศนะครับแรงใจรายวันนะครับมอบไปทางพุ่นละเสียงยามแรงนะครับแล้วก็ทางตัดก่อยครับสาวทุ่งดอกจานมอบไปทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็จากทางลุ่มลมศักดิ์นะครับขอสิบจงมามอบไปทางแม่ประท่านแม่ใหม่ตะบอดนะครับฟังผลงานเพลงมวลกันต่อครับ

ครับผมก็จบกันไปนะครับ3ผลงานเพลงเร่งใจรายวันนะครับจากทางสาววิเลศแล้วก็สาวทุ่งดอกจันนะครับจากทางตัดกอยและก็ทางหนุ่มลมสักนะครับเพิ่งจบไปสิบจงได้ฟังแล้วเนาะมื้อนี้ไปซั่นเพิ่นว่ากับเปิดบ่ทันนะครับสู่มื้อฮะมักเพลงใดครับอยากฟังเพลงใดก็ขอกันเข้ามาครับทาง0567087717ครับผมหาเห็นหาพ่อจะได้รับรองหนุ่มน้องคายเปิดให้พี่ให้น้องรับฟังแน่นอนครับเดี๋ยวสิเปิดเพลงกันบ่ท่านครับมาฟังอีกจาก2ผลงานเพลงนะครับจากทางยายแหวนนะครับมีเมียแล้วไปว่าซั่นบอกไปทางคนละแม่น้องแฟมหนุ่มตะวันเบาฟังโขงแล้วก็จากบ่าวขี้ดื้อนะครับจุดดำในดวงใจนะครับมอบไปทางแม่งป่อตัวน้อยแล้วก็สาวตลาดผักเสียพ่อขุนนะครับฟังกันต่ออีก2ผลงานเพลงครับ

ครับผมกระจบกันไปนะครับสองผลงานเพลงนะครับจากไม่ใช่แหวนนะครับมีเมียนแล้วไปแล้วก็จากบาชีนะครับจุดดำในดวงใจนะครับสำหรับวันนี้กับเพลงก็คือสุบได้เปิดหลายเพลงครับพี่น้องส่งท้ายอีกสองผลงานเพลงนะครับก่อนปิดรายการนะครับจากสาวซีแอกพอคุณนะครับฮักตลอดคิดฮอดเสมอว่าสันมองไปทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขแล้วก็พิเศษบ่าวขี้ดื้อว่าสันแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับจากสาวตันเดียวนะครับเคยทอดกระสอนะครับเป็นเพลงปิดท้ายรายการก็ขอโทษขออภัยนะครับจากทั้งยายสมโอนะครับขอบ่โสดบ่ให้จีบมาแล้วก็จากทั้งหัวหน้าทาสร้างนะครับขายหน่อไม้ใส่ซองแล้วก็ไอเซ่ยามแรงก็ขออันกอดคนนอกใจแล้วก็จากทั้งแม่ลมเก้านะครับปริญญาลูกแม่ค้ามีทางไหนพอเปิดขอมากับจากทางน้ำก้อนะครับขออังคณางมาแล้วก็จากทางพอยายเงานะครับขอคนรักหายกะขอโทษขออภัยนะครับนุ่มน้องครับเปิดบอท่านดีๆครับมื้อนี้เอาสำหรับมื้อนี้นุ่มน้องค่ายก็ขอขอบคุณพี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้มั่งสู้แก่นะครับที่รับฟังรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับพอกันไหมครับเวลาเก่าเวลาเดิมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์081-887-7708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิโหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: เพื่อนรวมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
4: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
5: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

มารายงานตัวให้กับท่านผู้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่เวลานี้เวลาเดิมครับกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ด้วยกันในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ระบบวิทยุ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และทางวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th นะครับและในช่วงนี้อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ผ่อนคลายด้วยบทเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนแล้วช่วงหน้าค่อยกลับมาพูดคุยกันต่อไปฟังกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างครับกับบทเพลงเพราะๆของทางรายการของเรานะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งเกร็ดความรู้นะครับซึ่งในวันนี้จะนำเรื่องราวสาระดีๆจะเป็นเรื่องใดนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับ
1: ก็เมลาโทนินนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฮอร์โมนที่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความไวในแต่ละคนที่ไม่เท่ากันในบางคนที่มีความไวในการรับรู้ก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้นะคะเช่นอาการอ่อนเพลียกลางวันปวดศีรษะรู้สึกไม่สดชื่นตลอดวันนะคะง่วงนอนมากตลอดวันบางคนอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตต่ำได้เลยนะคะ
2: ภาวะนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนจำนวนไม่น้อยด้วยความเครียดที่มากขึ้นในชีวิตประจำวันปัจจัยด้านสุขภาพและปัจจัยแวดล้อมต่างๆทำให้หลายคนเริ่มมองหาตัวช่วยเพื่อให้นอนหลับสบายพักผ่อนได้เต็มอิ่มมากขึ้นเมลาโทนินเองก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันเราไปดูกันเลยว่าเจ้าเมลาโทนินคืออะไรส่งผลอย่างไรต่อร่างกายแล้วใครบ้างที่ควรใช้ตัวช่วยนี้
1: ก็คือเมลาโทนินคืออะไรนะคะเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนนะคะที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเราเองนะคะผลิตจากสมองของเราเองนี่นะคะหน้าที่ของเมลาโทนินนะคะก็คือเขาจะเป็นฮอร์โมนที่บอกเวลาให้กับร่างกายนะคะหลักๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะเรียกเมลาโทนินว่าเป็นฮอร์โมนหลับนะคะฮอร์โมนหลับก็คือเขาจะมาเวลาที่ร่างกายเนี่ยรับรู้ว่าไม่มีแสงนะคะอย่างเช่นเวลาพระอาทิตย์ตกนะคะหรือว่ามีแสงน้อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยนอกจากเวลาที่พระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยบางทีอะค่ะชีวิตประจำวันของเรานะคะบางทีก็มีการ expose หรือว่าการพบเจอกับพวก artificial light นะคะไม่ว่าจะเป็นแสงที่เกิดจากไฟฟ้านะคะหรือว่าแสงที่เกิดจากหน้าจอนะคะแสงสีฟ้าหรือว่า blue light นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เมลาโทนินเนี่ยเขางงๆเหมือนกันว่าร่างกายเนี่ยควรจะหลั่งเมลาโทนินออกมาหรือยังเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลูกตาหรือว่าจอประสาทตาเราเนี่ยค่ะจะรับรู้แสงสีฟ้าเขาก็จะส่งสัญญาณนะคะไปที่ต่อมไพเนียลที่หลังเมลาโทนินนะคะเวลาร่างกายรับรู้ว่ามีแสงนะคะเมลาโทนินก็จะถูกสั่งให้หยุดหลังนะคะก็จะทำให้เราตื่นมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเนี่ยไม่รับรู้ว่ามีแสงนะคะก็คือไม่มีแสงสีฟ้าเข้าไปกระตุ้นจอประสาทตาเนี่ยค่ะเมลาโทนินเนี่ยเขาก็จะถูกสั่งให้หลั่งออกมานะคะเพื่อจะบอกว่าเป็นเวลาแห่งการเข้าสู่การนอนแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเมลาโทนินหลั่งได้ดีตามธรรมชาตินะคะร่างกายเราก็จะเข้าสู่วงจรการหลับการตื่นตามปกติของร่างกายเลยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากเมลาโทนินที่เป็นฮอร์โมนนะคะที่ร่างกายเราผลิตได้เองนะคะยังมีเมลาโทนินที่สังเคราะห์นะคะออกมาทั้งใน2รูปแบบนะคะก็คือในรูปแบบของยาแล้วก็ในรูปแบบของอาหารเสริมนะคะซึ่งก็จะมีขนาดนะคะแล้วก็มีวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปค่ะปัญหานอนไม่หลับนะคะจริงๆก็มีจากหลายสาเหตุนะคะสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่ใช้เมลาโทนินได้นะคะก็คือปัญหาการนอนไม่หลับที่เกิดจากนาฬิกาชีวิตแปรปรวนนะคะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะทั้งในวัยเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่เลยนะคะในเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็จะนอนดึกแล้วก็ตื่นสายขึ้นนะคะอันนี้เป็นพัฒนาการตามวัยอยู่แล้วในวัยผู้ใหญ่ก็เช่นกันนะคะที่มีปัญหาเรื่องของช่วงเวลาในการนอนเช่นเข้านอนเร็วตื่นเช้าหรือเข้านอนดึกแล้วตื่นสายนะคะหรือว่าอีกกลุ่มอาการนึงนะคะเช่นคนที่ทำงานเป็นกะนะคะที่จะนอนไม่ตรงเวลานะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาเจ็ตแลกนะคะเดินทางข้ามทวีปก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของการนอนแล้วก็นาฬิกาชีวิตแปรปรวนได้นะคะอันนี้ก็จะมีเมลาโทนินนะคะที่สามารถเข้ามาใช้ได้นะคะเพื่อช่วยรักษาอาการเหล่านี้นะคะอีกกลุ่มนึงนะคะที่อาจจะได้ประโยชน์นะคะก็คือผู้สูงอายุนะคะที่มีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากว่าในวัยผู้สูงอายุนะคะพออายุ55ปีขึ้นไปนะคะเมลาโทนินในร่างกายก็จะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเมลาโทนินน้อยลงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำเข้าสู่การหลับได้ยากขึ้นนะคะการใช้เมลาโทนินสังเคราะห์นะคะทั้งในรูปแบบยาหรือว่าในรูปแบบของอาหารเสริมนะคะก็จะช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถนอนหลับได้ตลอดคืนค่ะส ำหรับผู้ที่ต้องการใช้เมลาโทนินนะคะก็คือควรจะต้องวางแผนในการใช้เมลาโทนินนิดนึงนะคะเมลาโทนินเขาจะออกฤทธิ์ได้ดีนะคะถ้าเกิดว่าทานก่อนถึงเวลาที่ต้องการจะเข้านอนนะคะอย่างน้อยประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะอันนี้ขึ้นกับความไวแล้วก็เซนซิทิวิตี้ของแต่ละคนนะคะบางคนก็ไวในการดูดซึมนะคะก็อาจจะใช้เวลา1ชั่วโมงบางคนก็อาจจะนานหน่อยแต่ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเช่นนะคะถ้าต้องการเข้านอนเวลา 4 ทุ่มนะคะก็จะแนะนำให้ทานเมลาโทนินที่ประมาณ 2 ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะก็ลักษณะของเมลาโทนินนะคะที่จำหน่ายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะคะก็จะมีแบบโอเวอร์เคาน์เตอร์คือสามารถเดินไปซื้อเองได้เลยตามร้านขายยานะคะกับอีกแบบนึงคือแบบที่เป็นรูปแบบยานะคะซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะอาศัยใบสั่งแพทย์นะคะหรือว่าซื้อในโรงพยาบาลนะคะทีนี้เมลาโทนินเนี่ยซื้อมาเองได้ไหมจะซื้อมาทานเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อันตรายมากนักแต่ว่าข้อที่ควรระวังนะคะก็คือไม่ควรจะใช้มากกว่า5มิลลิกรัมนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือถ้าใครมีโรคประจำตัวนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคลมชักนะคะโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็อย่างเช่นกลุ่มที่มีความผิดปกติของฮอร์โมนบางอย่างนะคะโรคเหล่านี้นะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์หากต้องการใช้เมลาโทนินหรือถ้ามียาประจำตัวที่ใช้อยู่นะคะควรปรึกษาแพทย์นะคะก็เมลาโทนินนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฮอร์โมนที่ปลอดภัยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีความไวในแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะคะในบางคนที่มีความไวในการรับรู้หรือว่าขนาดของเมลาโทนินที่สูงเกินไปมากๆนะคะก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้นะคะเช่นอาการอ่อนเพลียกลางวันนะคะปวดศีรษะนะคะรู้สึกไม่สดชื่นตลอดวันนะคะง่วงนอนมากตลอดวันนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตต่ำได้เลยนะคะรวมถึงอาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องของอารมณ์นะคะทั้งในแง่ของอารมณ์ซึมเศร้านะคะหรือว่าหงุดหงิดง่ายขึ้นระหว่างวันได้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการใช้เมลาโทนินนะคะในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะอาจจะแนะนำว่าปรึกษาแพทย์นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อให้การดูแลในการใช้เมลาโทนินที่เหมาะสมค่ะแม้ว่าการใช้เมลาโทนินนะคะก็จะมีประโยชน์ในการช่วยให้เข้าสู่การนอนได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าสุขอนามัยการนอนที่ดีนะคะก็ยังเป็นเรื่องที่แนะนำแล้วก็แนะนำให้ปรับพฤติกรรมคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอนะคะการปรับพฤติกรรมเหล่านี้นะคะเช่นอะไรบ้างนะคะ1ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ลดการใช้หน้าจอลงนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ iPad นะคะคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่โทรทัศน์นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้เมลาโทนินเนี่ยเขาทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยชวนนอนเท่าไหร่นะคะก็จะทำให้นอนหลับได้ยากขึ้นนะคะนอกจากนี้การทานแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการใช้คาเฟอีนนะคะในช่วงเวลาที่ใกล้เวลาเข้านอนมากเกินไปนะคะก็จะไปทำให้การนอนเนี่ยไม่มีคุณภาพนะคะการปรับพฤติกรรมต่างๆนะคะจะช่วยให้การใช้ชีวิตของเรานะคะวิถีชีวิตของเรานะคะรวมถึงสุขอนามัยในการนอนนะคะดีขึ้นในระยะยาวนะคะก็จะเป็นนิสัยของเราไปเลยนะคะเป็นวิธีการนอนที่เหมาะสมนะคะซึ่งก็ในอนาคตจะส่งผลให้สุขภาพการนอนดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะฟังหมอจุฬาทุกปัญหามีคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งรายการฟังความข้างหมอกันด้วยนะคะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับและในช่วงนี้มองดูเวลาแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของทางรายการคลินิกครอบครัวกันแล้วนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ซึ่งทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972 กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์และระบบวิทยุออนไลน์ rbs921.rtarf.mi.th จากสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์และในวันนี้กระผมมนตรีนิ่มนวลผู้ดำเนินรายการคลินิกครอบครัวก็คงต้องขอร่ำลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการของเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสุขกายสบายใจกันทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะครับเนาะเจอกันอีกแล้วฝนก็เริ่มที่จะจางหายไปหลายวันมาอีกแล้วโอ้โหแม่ชอบซะเหลือเกินขึ้นเหนือลงใต้ไปทุกภาคของประเทศไทยฝนเนี่ยไม่คิดที่จะออกทะลงทะเลมั้งเนาะมรสุมพามาเนาะรู้สึกว่าจับบัดดี้คู่กันดีซะเหลือเกินนะครับทำให้หลายต่อหลายพื้นที่นะวันนี้มีฟ้ามีฝนกันนะครับเนาะโดยเฉพาะยามค่ำคืนมัชบูรณ์บ้านเรามีฟ้ามีฝนเด้อลมกันโชคด้วยเป็นครั้งคราวครึมๆเลยนะใบมงใบไม้ร่วงเต็มเลยว้าแลบแป๊บๆอีกต่างหากดูกันดีๆเด้อนะครับนั่นคือเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศก็รายการนี้ต้องออกมาพูดมาเตือนกันให้พ่อแม่พี่น้องได้ตั้งรับกันเนาะนี่แหละอยู่กัน1ชั่วโมงคุยกันได้ทุกเรื่อง17นาฬิกาถึง18นาฬิกาหมุนคลื่นกันมาได้เลยที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย FM 99นะครับเนาะ AM 972กิโลเฮิรตซ์ออกกระจายเสียงอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานี่แหละอย่าลืมกันแล้วกันเนาะในเรื่องราวต่างๆทิศทางที่เอามาพูดมาคุยกันส่วนมากก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นการพูดแบบสนุกสนานเป็นการพูดแบบเอาเนื้อหาสาระให้มันมาเข้ากับรายการสักหน่อยเถอะโดยที่ในทิศทางเรื่องอะไรก็ได้นะไม่ต้องเน้นขอให้มีเรื่องราวมาพูดอย่างนั้นไม่ใช่นะเน้นในทิศทางของกรณีว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ในการอยู่การกินคู่กับเศรษฐกิจคู่กับสังคมคู่กับวัฒนธรรมประเพณีคู่กับนวัตกรรมใหม่ๆอะไรต่างๆนานานี้นะแนวนี้เลยล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆถ้าเป็นประโยชน์เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็ยังดีเอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับใช้โดยตรงก็ได้ประยุกต์ก็ดีเรื่องเก่าๆก็เล่าใหม่เรื่องใหม่ๆก็แจ้งให้ทราบแนวนี้แหละนะครับบทเพลงก็ลืมไม่ได้นะคนเราต้องมีหลายอารมณ์อารมณ์บันเทิงก็ต้องมีอยู่ด้วยไม่ใช่ว่ารับแต่เรื่องราวข้อมูลอย่างเดียวรุบแตกในเรื่องราวของกรณีในทิศทางของเรื่องแต่ละเรื่องนะไม่ได้มีความบันเทิงดนตรงดนตรีตัวถังกันละมังนอกชิงฉาบไม่ได้ก็ไปอยู่ในหัวใจเลยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มันต้องมีการคู่กันไปในทุกเรื่องทุกราวพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนั่นคือเขาเรียกคำว่ามนุษย์นะไม่เรียกคนนะคนนี้รู้สึกว่าสั้นไปต้องใส่คำว่ามะเข้าไปหน่อยแล้วก็นุดสองพยางค์

มรสุมนั่นแหละนะหอบไม่หอบหมอกมาไปก็เตรียมร่มเตรียมดูเส้นทงเส้นทางดีๆบางจุดก็น้ำไหลไม่ทันก็ท่วมทางเหมือนกันนะกรุงเทพไม่ใช่ธรรมดาเมืองหลวงก็จริงนะครับถนนบางทีนี่ก็ไม่ใช่สะดวกเหมือนกรณีต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดนี่บางทีเกือบสะดวกกว่านะบางทางในกรุงเทพเส้นที่ขรุขระก็มีหลุมมีบ่อก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งรับกันดีๆถ้าจะเดินทางไปในเขตกรุงเทพแล้วปริมณฑลมีฟ้ามีฝนนะครับในเขตทะเลไปดูสักหน่อยไหมนะครับมีมรสุมเข้าก็มันต้องมีลมคลื่นมันสูงอันนั้นนะ2-3 เมตรนะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ที่เขามีการรายงานมาเพราะมีฝนตกนะจุดไหนมีฝนตกคลื่นสูงกลางทะเลนะอ่าวไทยนะถ้าจะไปเที่ยวในช่วงนี้ต้องมีฟ้ามีฝนอย่าออกทะเลนะดูแล้วไม่ได้ปลอดภัยแล้วก็ฝั่งอันดามันก็เช่นกันนะครับ2-3 เมตรเหมือนกันนะโทรไปหาพื้นที่จริงเลยเมื่อกี้โทรไปในเขตของกรณีเกาะพยามจังหวัดระนองเนาะติดนู่นแหละถ้าออกเรืออีกหน่อยก็เกาะ2เขตพม่านู่นนะมีญาติอยู่ที่นั่นบอกว่าวันนี้คลื่นแรงที่เกาะลำพูนะมันมีอยู่เกาะนึงติดอยู่ใกล้ๆกับเกาะพยามนะชื่อใกล้ๆกับเกาะลำพูในแม่น้ำตาปีเลยนะแต่อันนี้อยู่ฝั่งตะวันตกของทะเลนะครับฝั่งอันดามันเนาะเริ่มมาเล่าสู่ฟังเด้อเรื่องอากาศเนาะ

0: มาดูอีกเรื่องหนึ่งไหมไอ้เรื่องนี้ก็เรื่องใกล้ตัวแหละใช้ในชีวิตประจำวันกันปรึกษาโกขาวมันก็มีโกขาวก็จบนิติศาสตร์เหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาเออมีหลายศาสตร์เคยเล่ากันมาก่อนศาสตร์นู้นศาสตร์นี้ศาสตร์นั้นวิทยาสงฆ์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะปีสงฆ์ปีศาสตร์นั่นมันศาสตร์นั้นหรือเปล่าเนาะตะขาวแต่ที่รู้นี่นิติศาสตร์ด้านกฎหมายนะโอ้โหว่ากันไปนะครับบอกว่าโอ้ยรถราตอนนี้ก็ซื้อกันมาตะขาวเอ้ยเอามาวิ่งพงวิ่งผักกันมาทำธุระเอามาชงมาใช้กันบางครั้งส่งทันก็ทันส่งไม่ทันขึ้นมาก็โดนปล่อยนงไว้นั้นไล่บี้ไล่กวดในที่สุดก็ไม่ลงเนื้อลงตัวก็โดนฟ้องส่งฟ้องศาลหมดตัวกันไปหมดแล้วเนาะหมายส่งหมายศาลก็มานัดขึ้นส่งขึ้นศาลกันขั้นตอนมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไปตามที่เขาเรียกไปนั่นแหละว่าอย่างนั้นอยากจะใช้รถใช้ราอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเลยกลายเป็นว่าเขาฟ้องมาราคาเท่าไหร่ค่านู้นค่านี้ค่านั้นค่าเสียประโยชน์ค่าอะไรต่างๆนานาค่าทนายดอกเบี้ยอะไรต่างๆโอ้ว่ากันไปหลายเรื่องหลายราวจากรถที่ค้างอยู่ประมาณ 300,000 ฟ้องยัน 500,000 ว่าอย่างนั้นตาเขาโอ้จะทำยังไงดีนะตาเหลือกตาลันแล้วดีว่าฉันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าในเมื่อเขายื่นในเรื่องราวของกรณีหมายศาลมานะสมมติว่าวันที่10กันยา2569เนาะให้ขึ้นศาลดื้อมีหมายศาลมาแล้วทั้งผู้กู้และผู้ค้ำ1คน2คนเลยก็ว่ากันไปก็ถ้าไปนะครับเราไปไกลเกลี่ยก่อนถ้าไกลเกลี่ยกันได้อยากใช้รถต่อก็ว่ากันไปตามที่ไกลเกลี่ยแต่ต้องส่งให้ตรงนะเมื่อไกลเกลี่ยแล้วนะเซ็นสัญญงสัญญาก็ไปเรียบร้อยแล้วสัญญาไกลเกลี่ยเรียบร้อยแล้วเอาให้ส่งทุกวันที่1ของเดือนต้องส่งให้ตรงวันที่1ถ้าวันที่2ไม่ได้แล้วจะลามแล้วนะในเรื่องราวของกรณีผิดสัญญาแล้วไม่ใช่หมูนะไปไกลเกลี่ยก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ตรงตรงหยุดตรงไม่ตรงมั่งแนวนี้แล้วว่ากันอย่างนั้นตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ได้เด้อนั่นคือเหมือนกับเป็นกรณีไปไกลเกลี่ยที่ศาลละก็เข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับนะในเรื่องราวตรงนั้นนะไม่ใช่หมูเหมือนกรณีที่เป็นไฟแนนซ์ธรรมดาอยู่นะก่อนที่จะฟ้องนะให้พ่อแม่พี่น้องมีการส่งทุกวันที่1ของเดือนก็ต้องส่งวันที่1ของเดือนเดือนละ 5,000 ก็ต้อง 5,000 4,900 ก็ไม่ได้นะพลาดนะแต่ถ้าส่งเกินไม่มีปัญหานะครับมันจะกลายเป็นในเรื่องราวของนุ่นเดี๋ยวก็โดนฟ้องเรียกรถคืนทีนี้นะไม่มีโอกาสที่จะแก้ตัวได้แล้วตอนนี้นะครับหรือไม่ก็เข้าสู่เส้นทางของถ้าเราไม่มีรถมีราในกรณีรถมันหายไปไหนก็ไม่รู้ไงเนาะก็ให้ใช้เงินใช้ทองเราก็ขอเกลี่ยเกลี่ยส่งทุกวันที่1ของเดือนเดือนละ 5,000 เกิดเราส่งพลาดขึ้นมามันจะโยงถึงการสืบทรัพย์แล้วนะทีนี้นะ เดี๋ยวก็โดนเข้าบังคับคดีเอาที่เอาทางเอาบ้านเอาช่องไปมีการประมูลขายกันเด้ออันตรายนะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปไกลเกลี่ยแล้วในวันที่เขานัดหมายต้องทำให้ตรงวันเวลาที่เขากำหนดตรงจำนวนเงินที่เขากำหนดมาว่าจะให้เราส่งเท่าไหร่ต้องตามนั้นนะนั่นคือเรื่องถึงศาลแล้วนะหลังจากนั้นถ้ากรณีเราไม่ไกลเกลี่ยใช่ไหมเราให้ศาลฟ้องนะเราให้ศาลฟ้องศาลก็จะฟ้องหลังจากนั้นก็รอคำพิพากษารอคำพิพากษาเนาะเขาก็จะออกมาจากศาลนั่นแหละชื่อนี้นามสกุลนี้เอาหมายมาให้รับทราบที่บ้านเนาะหมายมารับทราบที่บ้านว่าให้คืนรถถ้าไม่มีรถให้คืนเป็นตังค์ตามจำนวนที่ศาลสั่งในข้อมูลที่เขาฟ้องมากับรถคันนี้เรารถต้องคืนภายใน30วันให้เสร็จไม่งั้นถ้ามีทรัพย์เขาก็จะสืบทรัพย์อีกทั้งผู้กู้และผู้ค้ำนะตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้รถต่อแต่กรณีโดนศาลฟ้องไว้แล้วแล้วก็ฟังรอคำผู้พิพากษาก็มีการออกในเรื่องราวของผลการพิพากษาเนาะเราก็ถ้าต้องการใช้รถต่อเขามีการคำนวณบวกลบคูณหารแล้วถ้าใช้รถต้องการคืนรถก็คืนได้แต่ถ้าไม่ต้องการคืนรถเสียค่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็จ่ายตามนั้นแล้วเอารถเก็บไว้ก็ได้นะถ้า
1: ถ้าเราต้องการใช้รถเอาเงินไปจ่ายตามที่ศาลสั่งว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ในรถคันนั้นเราก็ไม่ต้องคืนรถในกรณีมีรถอยู่นะนี่แหละแต่ถ้าต้องการคืนรถก็ได้ก็คืนไปเลยภายใน30วันแต่ถ้าไม่คืนภายใน30วันก็จะมีการสืบทรัพย์ละนะทั้งผู้ค้ำและผู้กู้เนี่ยขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้แหละนะก็ขึ้นไปพูดไปคุยกันให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ขั้นตอนต่างๆนานานะบางครั้งฟังแล้วถ้าเกิดรับหมายทวงหมายศาลขึ้นมาบางคนกว่าจะขึ้นทวงขึ้นศาลขึ้นมาหรือดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยแทบบ้าเลยนะจะบอกให้นะถ้าไม่รู้ขั้นตอนอย่างนี้แทบบ้าเลยนะแพ่งก็จริงนะครับคดีแพ่งก็จริงไม่ถึงขนาดว่าต้องติดทวงติดคุกแต่ถ้าเป็นอะไรเป็นอาญาเมื่อไหร่มันก็จะเป็นติดคุกใช่ไหมอันนี้แพ่งก็ชดใช้นั่นแหละกับคืนทรัพย์สินก็แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องรถเรื่องราเนี่ยเยอะมากตอนนี้นะที่ปรึกษาโกเขาเข้ามาขั้นตอนเป็นอย่างนี้ถ้ากรณีไม่ต้องการใช้รถให้ศาลสั่งเนาะให้ศาลสั่งเพราะไม่พี่น้องที่รักครับให้ผู้พิพากษาก็พิพากษาไปเลยนะครับอัยโกนังการก็พิพากษาไปเลยหลังจากนั้นเขามีผลออกมาให้คืนรถก็ไปคืนเขาให้คืนรถแต่หลังจากคืนรถไปแล้วจะมีในเรื่องราวของค่าทนายต่างหากวันที่เขาสั่งเนาะให้คืนรถแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างกันนิดๆหน่อยๆนะไม่มากเท่าที่ควรหรอกไม่เหมือนตามที่โจทก็มีการยื่นเรื่องฟ้องมาหรอกนะครับเขามีจรรยาบรรณในการทำงานกันอยู่นะครับเนาะในทีมของกระทรวงยุติธรรมหรือฝ่ายยุติธรรมเนี่ยนะเขาเอาตามความเป็นจริงซื้อรถมาเท่านี้จ่ายไปแล้วเท่านั้นนะขาดผลประโยชน์เท่านู้นเท่านี้ตามที่ฟ้องมาจากทนายโจทย์เนาะมากเกินเขาก็บอกโหไม่ควรละอย่างนี้มันเกินไปละนะเขาก็เอาตามความเป็นจริงให้ทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลยนะครับเพื่อความยุติธรรมในทิศทางของเสมอภาคกันนะครับเนาะตัวนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้ไว้บ้างก็ดีเรื่องกฎหมายนะโดยเฉพาะเนี่ยมีการผลนู่นซื้อนี่กันเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้ไว้บ้างนะครับก็คือถ้าเขามีการฟ้องแล้วนะแล้วก็รอคำฟ้องผลออกมายังไงเอาตามนั้นต้องการคืนรถก็ได้หรือต้องการที่จะใช้เป็นตังก็ได้เอารถไว้นะภายใน30วันต้องทำให้เสร็จนะตอนนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับทีนี้ก็จะฟ้องส่วนต่างหรือเปล่าถ้ากรณีศาลสั่งให้คืนรถนะตามที่เคยเห็นเขาก็ยังสามารถฟ้องได้อยู่นะฟ้องส่วนต่างได้อยู่แต่เป็นการฟ้องถ้าเราสู้ขึ้นมาเป็นการฟ้องซ้ำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถที่จะให้ทางผู้พิพากษานะครับหรือผู้ตัดสินคดีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีการดูในเรื่องราวของความเหมาะควรหรือไม่ตามที่เขาฟ้องมาจำนวนยอดเงินนั้นเขาก็จะมีการบวกลบคูณหารอีกสมควรที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายหรือยกฟ้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับขั้นตอนมันอยู่ที่ของแต่ละคนแต่ละเรื่องแต่ละเรานะครับเนาะโอเคไหมถามกันเข้ามาพอโล่งไหมนะฟังแล้วพอโล่งใจไหมนะครับโอ้นอนไม่หลับตะเขาเอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าอย่างนั้นหื้อกินไม่ได้เลยกินข้าวไม่ได้เลย3วันแล้วข้าวสารหมดว่าอย่างนั้นจบเลยเอาคนละเรื่องเลยเนาะ

พี่น้องที่รักครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนาะโอ้ศาสนาพุทธเนี่ยบางครั้งบางคราวเราก็มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีคู่กับศาสนากันไปด้วยเราต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะเราคนไทยนะครับมีกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาหลายกิจกรรมที่มีให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบูรณะซ่อมแซมในเรื่องราวของปฏิมากรรมต่างๆที่อยู่ในรั้วของศาสนานะครับตัวแทนในเรื่องราวของกรณีเขาเรียกว่ายังไงล่ะนี่แหละศาสดาของศาสนานะครับเนาะมีคุณพระคุณเจ้าที่มีทำเป็นรูปปั้นกันไว้เลยต่างๆนานานี่เยอะแยะหมดเลยตามรุ่นตามยุคตามสมัยต่างๆนานานะครับก็เลยมีการร่วมแรงร่วมใจกันนะใครมีกำลังทรัพย์ก็มาใครมีกำลังใจก็มาใครมีอาหารการกินก็มามาร่วมกันทำบุญนะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดแล้วล่ะก็ส่วนมากก็มีช่วงหน้ากฐินหน้าพระป่าแต่ต้องเน้นสามัคคีนะเออไม่ใช่เมากันแล้วกฐินสามัคคีช็อกกันแล้วอย่างนั้นก็ไม่สามัคคีแล้วใช่ไหมพระป่าก็เหมือนกันเออจำหน้ากันบ่ได้แล้วว่าถ้ากรณีแอบดื่มเหล้าดิ้งเหล้ามาอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ในรั้วการที่จะสืบสานศาสนาหรือวัฒนธรรมประเพณีแนวนั้นเราต้องมีการลดละเลิกเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งมึนเมาเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของการสืบทอดศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่มีการตั้งสถานที่ตั้งการออกอากาศอยู่ที่อำเภอลำเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนาะมีการสืบทอดศาสนาเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดองค์กฐินในปีพ.ศ. 2569แล้วดินะครับของปีนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายชาวพุทธของเรานี่แหละเนาะทุกเพศทุกวัยร่วมกันสืบสานพุทธศาสนาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีที่วัดโคกเจริญบ้านนนเสาเอรู้จักบ่ล่ะหมู่7ตำบลบ้านไหวอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไปทางบ้านติ้วนั่นนะก็มีกำหนดการดังนี้นะครับเนาะพ่อแม่พี่น้องจะได้รู้กันในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569นี่แหละนะเราต้องการทอดเพื่ออะไรรู้ไหมนะครับที่วัดโคกเจริญบ้านนนเสาเอเนี่ยนะที่นั่นนะครับมีพระพุทธมหาปฏิมากรนะครับพระองค์เจ้าตากแดดอะรู้จักไหมครับองค์พระเจ้าตากแดดที่เราเรียกกันคุ้นปากเนี่ยนะนี่เป็นที่เคารพของผู้คนในเขตนั้นนะครับแล้วก็ในเขตของอำเภอลำตักแล้วก็ผู้คนทั่วไปที่รู้จักนะครับของในชุมชนตรงนั้นแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับนี่แหละองค์พระเจ้าตากแดดอยู่ที่วัดโคกเจริญบ้านโนนเสาเอหมู่7ตำบลบ้านไหวอำเภอลำตักเพชรบูรณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเราต้องการบูรณะแล้วเพื่อที่จะให้ในเรื่องราวของการสืบทอดศาสนาของเราให้พระมีการสมบูรณ์แบบนะรูปองค์พระเนาะองค์พระเจ้าตากแดดเนี่ยรู้สึกว่าจำเป็นต้องบูรณะในการที่จะทำให้รูปแบบเนี่ยดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่เสื่อมโทรมนะครับเนาะก็เลยมีการจัดกฐินสามัคคีขึ้นมาโดยวส921ของเราทุกปีเนี่ยไปกันทุกที่แล้วว่ากันอย่างนั้นเราต้องมีการพัฒนายามศึกเรารบยามสงบเราพัฒนานะครับนี่คือสโลแกนของทีมฝ่ายทหารนะครับทีมทหารช่างของเรานะครับเนาะของกองทัพไทยนี่แหละว่ากันอย่างนั้นก็เลยเชิญชวนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะใครอยากจะไปทำบุญด้วยนี่ก็เรามีในเรื่องราวของทิศทางให้มีการร่วมแรงร่วมใจกันมีจิตศรัทธาลงทุนลงแรงลงเงินนะว่ากันอย่างนี้เลยนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันไปที่วส921ได้เลยนะครับเนาะสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยที่ตั้งอยู่ที่เวลลมเก่านะที่วส921สถานีวิทยุเนาะก็ใครอยากจะสมทบเป็นเงินก็ได้นะครับโอนเข้าบัญชีของธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีของพันเอกอธิพรจันบางนะครับหัวหน้าสถานี
วิทยุกระจายเสียง921ของเรานี่แหละเนาะเลขที่บัญชี424-230-6985นะครับเนาะหรือไปที่วส921ก็ได้นะครับร่วมกันในทิศทางของกรณีทำบุญทำทานร่วมกันนะครับเนาะอย่าลืมเลยครับเด้อนะฝากไว้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสืบสานศาสนาพุทธกันนะครับเนาะกฐินสามัคคีประจำปี2569นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับนี่แหละเราก็จะเริ่มวันที่14พฤศจิกายน2569เนี่ยตั้งองค์กฐินนะทำพิธีโกนเข้าทิพย์ด้วยเด้อพ่อแม่พี่น้องที่นะครับแล้วก็วันที่15พฤศจิกายน2569นั่นก็ถวายองค์กฐินนะครับนี่แหละจึงบอกบุญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมกันทำบุญร่วมกันกับวส921นะครับเนาะ

อ้าวมาดูกันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เมื่อกี้คุยเรื่องไฟแนนซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็มาคุยเรื่องของกรณีรถเราเช่าซื้ออยู่หรือเราผ่อนอยู่เนี่ยนะเราเป็นเจ้าของถ้าจะให้ลูกให้หลานไปใช้ต้องพิจารณาดีๆเกิดรถไปอุบัติเหตุขึ้นมารถหงรถหายได้ขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยว่ากันอย่างนั้นใครคนใดรับผิดชอบเจ้าของผู้ซื้อนี่แหละนะคืนรถก็ไม่ได้กรณีก็ผ่อนลมกันไปหรือไม่ก็ไม่มีผ่อนศาลก็ฟ้องมาก็ต้องคืนเป็นตังค์เข้าไปทั้งที่อัวเองไม่ได้ใช้ไม่ได้ขับเอากระดูกมาแฝงคอแต่ถ้าคนที่เอาไปใช้แล้วมีเงินมีทองรับผิดชอบได้ก็ถือว่าโอเคไปแต่ถ้ารับผิดชอบไม่ได้คือเจ้าของรถนะจะบอกให้นะรับเต็มๆเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใครเอารถเอาราไปใช้ในทิศทางที่ดูแล้วไม่เหมาะไม่ควรนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเจ้าของรับเต็มๆนะโดยเฉพาะรถที่ผ่อนอยู่เงี้ยตัวนี้สำคัญที่สุดนะครับเลยต้องเอามาเล่ามาเตือนให้ฟังกันให้จำไว้เด้อไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์กรณีเราเป็นผู้เช่าซื้ออยู่นะเกิดอะไรขึ้นมารถชนมุยตุยแล้วอย่างนี้นะกรณีวิ่งไม่ได้แล้วเหลือแต่ซากแล้วเงี้ยเราต้องมาผ่อนลมถ้ากรณีคนที่เอาไปเนี่ยดูแลรับผิดชอบให้ผ่อนโอเคแต่ถ้าไม่รับผิดชอบคุณมาเจ้าของรับเต็มๆจะบอกให้เด้อการที่จะหยิบยืมรถใครทักทีเนี่ยบางครั้งถ้าดูแล้วเรารับผิดชอบไม่ได้อย่าไปยืมเขาหรือรับผิดชอบได้ถ้ายืมไปแล้วไปเกิดไปชนตายขึ้นมาใครรับผิดชอบแล้วก็เจ้าของรถเองนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตามใจอย่าเกรงใจพูดกันแบบเปิดออกเลยเราไอ้เรื่องอย่างนี้เนาะเกิดอะไรขึ้นมาข้าพระเจ้ารับเต็มๆยืมรถยืมรากันไปอย่างนี้รถยังผ่อนไม่หมดเลยเกิดรถหายอะไรขึ้นมาอีกต่างหากเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้คิดดีๆนะมันเป็นเรื่องเป็นราวกันตามที่ได้เคยพบเคยเห็นกันอยู่เป็นคงเป็นเขาอยู่บ่อยๆเห็นไหมเรื่องนี้เลยแล้วก็เรื่องจริงในทิศทางของการบังคับใจทางกฎหมายเลยเนี่ยตัวนี้สำคัญนะจะบอกให้เด้อเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งดีๆนะเนื้อหาสาระต่างๆด้านกฎหมายรอบตัวเนี่ยน่าศึกษาเด้อเรื่องนี้ได้น่าศึกษาไว้นะครับเนาะเพราะเราต้องตรงกับชีวิตประจำวันแน่ละว่ากันอย่างนั้นปัจจัย5ปัจจัย6ใช้รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยสำคัญนะสิบอกให้นะ

ข้าวช่วงสุดท้ายของรายการแล้วดื้อพ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นยังไงกันบ้างเรื่องของความเป็นอยู่ในช่วงของบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้หน้าฝนฮ่าๆดูกันดีๆเด้อนะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ถนนมันลื่นกันมั้งไหมเออรถลุยน้ำบางคราวเนี่ยจุดไหนที่ไม่น้ำมีคึงมีขังเนี่ยมันน่าจะชะลงแฉลบไม่ต้องใช้ความเร็วเร็วเกินเห็นเลยชัดๆเลยวันนี้นะรถโมน้ำอยู่ด้านขวาของถนนแฉลบเปรี้ยงไปด้านซ้ายรถยนต์มาด้านซ้ายอยู่เลนซ้ายรถถนนสี่เลนนะเนาะเรียบร้อยอุ้ยมุ้ยเลยพ่อแม่พี่น้องที่รักเอ้ยนั่งขัดสมาธิกลางถนนเลยขาหักเบิดเจ้ากระไดฟ้าวไปไหนบิดกันจังมั่นใจในรถนะไม่รู้จะพูดยังไงคันเป็นๆไปๆ 4-500cc น่ะหนุกหนานนะครับเนาะเกิดเหตุขึ้นมาแล้วท่าไม่สวยแล้วกลางฝนบิดซะอย่างลิ่วเลยนะไอเรารถยนต์เรายังไม่กล้าจะสีล้อก็ไม่ได้ตำหนินะแต่บางครั้งไม่สมควรที่จะประมาทแนวนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะเห็นไหมตัวเองไงนะไม่เจ็บมากก็น้อยบางทีพี่กลพิการกันไปแล้วจะทำยังไงเพราะฉะนั้นต้องดูกันนะเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เด้รถยนต์ก็เหมือนกันอย่าประมาทโดยเฉพาะทับน้ำนี่ไปไม่เป็นทิศเหมือนกันนะจะบอกให้นะต่อให้รถดีขนาดไหนนะครับส่วนมากรถดีนี่ตาเขาเว้ยต้มแกงจืดตัวอย่างนั้นเออฮึว่ากันไปนะครับตัวนี้สำคัญนะเลยออกมาเล่าสู่คนฟังทุกวันเลยละว่ากันอย่างนั้นในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะเอาไปใช้ประโยชน์กันวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีโอเขาเล่าเรื่องเห็นไหมมันได้เรื่องได้ราวเลยว่ากันอย่างนั้นเนี่ยทิศทางที่อยากจะพ่อแม่พี่น้องเนาะมีการรู้เรื่องรู้ราวไว้บ้างเกี่ยวกับทิศทางของบางครั้งคิดไม่ถึงบางครั้งลืมบางครั้งเผลอเรอเตือนสติแหละแนวนี้ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งดีๆจากรายการที่เรามีการสร้างสรรค์กันขึ้นมามาคุยกันช่วงท้ายของรายการก็ถือว่าเหมาะสมเนาะในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนี่คือสาระดีๆนะครับจากรายการที่เราทำอยู่นะครับเนาะโอเคนะครับดูเวลาดูเวลาแล้วโอ้จะต้องอำลาพาจากแล้วล่ะเนาะขอให้ท่านที่ฟังรายการนี้ทุกคนมีแต่ความสุขและความโชคดีแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับUp to the...

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรชบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างงัวมินิฮาร์ฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างงัวตำบลหน่างงัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158 กฐินเฮา
0: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
3: ้เราอธิษฐานเพื่อพัฒนา
5: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
6: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
7: น่ารักอ่ะตัวเองผิวข้างผักสวยจังเลยนะ
6: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
8: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสวรักษ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดุเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31สิงหาคม2569ค่ะเป็นการยกเลิกการกำหนดนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถือเป็นการปรับกติกาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะ ซึ่งการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเป็นที่แพร่หลายในชุมชนและผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนมาอย่างยาวนานค่ะนกกรงหัวจุกสำหรับประชาชนในพื้นที่จึงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์เลี้ยงแต่เกี่ยวโยงกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนตลอดจนกิจกรรมและการแข่งขันที่ประชาชนมีส่วนร่วมการปรับกฎกระทรวงครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความหมายต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะและเป็นการตอบรับเสียงเรียกร้องที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านอกจากมิติทางวัฒนธรรมแล้วยังสามารถต่อยอดการเพาะพันธุ์การเลี้ยงและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดอาชีพและรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นตั้งแต่ผู้เพาะเลี้ยงอาหารอุปกรณ์ไปจนถึงกิจกรรมการแข่งขันและการเดินทางซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีแผนรองรับเพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้เตรียมพร้อมไว้แล้วสำหรับการส่งเสริมการเพาะพันธุ์อย่างเป็นระบบยังช่วยลดการจับนกจากธรรมชาติสอดคล้องกับเหตุผลของกระทรวงที่มุ่งสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกในท้องถิ่นส่งเสริมการเพาะพันธุ์และลดการล่าสัตว์ป่าจากธรรมชาติจึงเป็นการสร้างสมดุลระหว่างวิถีชีวิตชุมชนกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งนางสาวรัชดากล่าวว่าสำหรับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นกกรงหัวจุกเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนที่เห็นและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันการปรับกติกาครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแก้ข้อกฎหมายค่ะแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของประชาชนได้รับการสืบสานพร้อมสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนโดยเดินควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะจับมือเครือข่ายเร่งช่วยเหลือคนไร้บ้านเพิ่มหลังลุยเกาะรัตนโกสินทร์ต่อเนื่องเป็นวันที่4พร้อมจัดโอกาสให้ชีวิตใหม่ในสังคมที่มั่นคงค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่30สิงหาคม2569ค่ะเป็นวันที่4ที่ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่ปฏิบัติการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพสำหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านอย่างมั่นคงโดยมีดร.อเนกชัยเรืองรัตนกรที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนำเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบูรณาการลงพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกับกรุงเทพมหานครตำรวจทหารกองอาสารักษาดินแดนและทีมแพทย์ค่ะซึ่งนายนิกรกล่าวว่าจากผลการลงพื้นที่ปฏิบัติการทั้ง4วันตั้งแต่วันที่27ถึง30สิงหาคม2569พบว่ามีคนไร้บ้านผู้สมัครใจลงทะเบียนรับการช่วยเหลือแล้วจำนวน82คนค่ะแบ่งเป็นชายจำนวน58คนและหญิงจำนวน24คนและมีความประสงค์เข้ารับการช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองสวัสดิภาพที่บ้านอิ่มใจจำนวน24คนและสถานคุ้มครองสำหรับคนไร้ที่พึ่งจำนวน5คนค่ะอีกทั้งมีการประเมินสุขภาพกายและจิตใจคนไร้บ้านจากทีมแพทย์พยาบาลและทีม MCAT สุขภาพจิตค่ะเพื่อวางแผนแนวทางการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาเป็นรายบุคคลซึ่งนายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเกาะรัตนโกสินทร์นับเป็นการจัดโอกาสให้ชีวิตเพื่อคนไร้บ้านโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าไปพูดคุยสร้างความเข้าใจทำประวัติคัดกรองและประเมินสภาพปัญหาเป็นรายบุคคล

0: ำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและเพิ่มศักยภาพการรับมือภัยแล้งน้ำท่วมค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพค่ะพร้อมเพิ่มศักยภาพการรับมือทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้การลงทุนด้านน้ำเกิดประโยชน์กับประชาชนและพื้นที่อย่างรอบด้านพร้อมติดตามงานโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพลุสาคูบ้านไร่ตำบลบ้านพลุอำเภอหัดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนเป็นโครงการเพิ่มความจุกักเก็บน้ำจาก 25,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรหรือมากกว่า5เท่าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจาก78ลูกบาศก์เมตรเป็น170ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่ต้องการและเร่งระบายน้ำได้ดีขึ้นช่วงฝนตกหนักช่วยลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ค่ะการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ550ไร่รวม476ครัวเรือนสนับสนุนน้ำสำหรับสวนยางพาราปาล์มน้ำมันและสวนผลไม้ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะยังดำเนินกิจกรรมปล่อยปลาแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดบึงกาฬค่ะเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นในวันที่2ถึง5กันยายน2569เตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่2ถึง5กันยายน2569หลังพบฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวและปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนชัยบุรีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับระดับน้ำสถานี KH.100 บ้านพันลำตำบลวิสินอำเภอเมืองบึงกาฬเมื่อเวลา 6:00 นของวันที่31สิงหาคม2569มีระดับน้ำที่ 9.19 เมตรค่ะต่ำกว่าระดับตะลิง 4.81 เมตรขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะคาดการระดับน้ำสถานีบึงกาฬอาจเพิ่มสูงขึ้นในวันที่5กันยายนและสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ 1.22 เมตรจังหวัดบึงกาฬกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงให้ยกของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการสัญจรหรือประกอบกิจกรรมทางน้ำโดยเฉพาะช่วงระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกันนี้ค่ะให้เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรยานพาหนะและบุคลากรให้พร้อมช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์ให้รายงานจังหวัดทันทีเพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวรักษ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขา

เป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ทำดีและถูกมีจริงในโลกนี้ด้วยหรือหากไม่สามารถรู้จักเจ้าของสินค้าที่แท้จริงแล้วหาซื้อสินค้าจากหนทางอื่นจะดีกว่าไหมปัจจุบันเฟซบุ๊กก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มิจฉาชีพเข้าฉกฉวยโอกาสทดแทรกซึมแฮกเข้ามาในเฟซบุ๊กของเราปลอมเป็นตัวเราและเรียกร้องเงินทองจากผู้คนที่เรารู้จักกว่าจะรู้นั่นก็สายไปแล้วการรู้จักทางอินเทอร์เน็ตมิจฉาชีพอาจหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนท่านเองก็ต้องระวังนัดสาวทางเน็ตแล้วสาวแอบโทรศัพท์บอกกลุ่มเพื่อนมิจฉาชีพมาแบล็กเมล์เพื่อแลกกับชื่อเสียงและหน้าที่การงานต้องเสียเงินบางทีนับแสนแสนมิจฉาชีพหลอกลวงใบหน้าที่แท้จริงของตนจะลวงนัดหมายเหยื่อหญิงสาวอ่อนประสบการณ์ไปทำไม่ดีไม่ร้ายทางอินเทอร์เน็ตรู้จักกายและใจที่แท้จริงนั้นคงทำได้ยากตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
1: รู้ทันภัยป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
2: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
3: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
2: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทร

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกซึ่งหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพลินๆนะครับที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวต้องขอขัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระครอบกันก่อนนะครับมีเก็บความรู้เรื่องของการฝึกนิสัยนะครับให้ลูกน้อยนะครับกินมื้อเช้านะครับมื้อเช้านะครับเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวันนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับหลังจากสถิติใหม่นะครับด้านสุขภาพนะครับการเจริญเติบโตและก็การพัฒนาการของเด็กไทยนะครับสำรวจพบว่าเด็กไทยนะครับยุคสังคมนะครับมิลเลนเนียมนะครับที่มีภาวะนะครับเจริญเติบโตไม่สมวัยนะครับมีแนวโน้มเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ย IQ ต่ำกว่าระดับสากลนะครับก็รองศาสตราจารย์นะครับดร.ประไพศรีนะครับสิริจักรวาลนะครับผมก็สถาบันโภชนาการนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจึงแนะนำทางเลือกนะครับการต้านภัยให้เด็กไทยเติบโตสมวัยเรียนรู้เร็วนะครับพร้อมเคล็ดลับนะครับเสริมสร้างสุขภาพวัยเด็กนะครับเรียนแบบครบ5แนวทางนะครับก็คือพฤติกรรมนะครับการบริโภคอาหารของเด็กยุคนี้นะครับพึ่งอาหารออกบ้านนะครับหรือว่าซื้ออาหารถุงนะครับของว่างนะครับมักจะรับประทานขนมกรุบกรอบนะครับแล้วก็ดื่มน้ำหวานน้ำอัดลมนะครับโดยมีรายงานแล้วก็การละเลยอาหารเช้านะครับโดยเฉพาะเด็กๆวัยเรียนนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับให้เหตุผลว่าตื่นสายนะครับหรือว่าไม่มีอาหารเช้าเตรียมไว้ที่บ้านนะครับผลการสำรวจพบว่าโดยเฉลี่ยร้อยละ32นะครับถึง48เลยนะครับเด็กงดอาหารนะครับงดบริโภคอาหารเช้าเป็นบางวันนะครับแล้วก็ละเลยมื้อเช้าเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นนะครับต่อไปเป็นส่วนเคล็ดลับนะครับ5แนวทางการส่งเสริมสุขภาพนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับอย่างที่1อาหารเช้านะครับมีประโยชน์แสนอร่อยนะครับต้องมีคุณค่าตามหลักโภชนาการได้สารอาหารครบถ้วนนะครับข้าวต้มหรือว่าโจ๊กนะครับเพิ่มคุณค่าด้วยการเติมเนื้อสัตว์แล้วก็ผักนะครับอย่างที่2นะครับสร้างต้นแบบนะครับในการรับประทานอาหารเช้าคือครอบครัวนะครับถ้าอยากให้ลูกรักและมีสุขภาพที่ดีเติบโตสมวัยนะครับต้องเริ่มจากพ่อแม่นะครับอย่างที่3นะครับหยุดสั่งนะครับแนะนำลูกนะครับให้ถูกวิธีนะครับควรสอนหรือว่าใช้เทคนิคจูงใจนะครับอย่างเช่นการนำเอาฮีโร่ในดวงใจนะครับหรือว่าดาราที่เด็กชอบนะครับที่อยู่ในวัยเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนต้นแบบนะครับอย่างที่4นะครับสื่อโภชนาการอิเล็กทรอนิกส์นะครับผู้ปกครองสามารถเพิ่มความรู้นะครับจากการสรรหาเว็บไซต์นะครับเกมหรือว่าคอมมูนิตี้นะครับที่ให้สาระนะครับเก็บความรู้ในรูปแบบของสนุกสนานนะครับหรือว่าเป็นการ์ตูนนะครับแต่ต้องให้เวลากับลูกด้วยนะครับในการแนะนำนะครับแล้วก็ตอบคำถามที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็หาเวลาทำกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกันนะครับก็อย่างที่5นะครับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนะครับอาจทำเป็นโครงการอาหารเช้าไว้คอยบริการนะครับหรือว่าครูต้องดูแลแล้วก็ควบคุมร้านค้านะครับให้จำหน่ายอาหารเช้าที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับฝึกนิสัยให้ลูกน้อยนะครับทานมื้อเช้าตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อให้เติบโตขึ้นนะครับอย่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระครบกันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่นึงก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้สั้นๆเรื่องของคนที่ทำงานเป็นกะนะครับก็สุขภาพดีได้นะครับการทำงานเป็นกะนะครับส่งผลกับแต่ละคนต่างกันนะครับบางคนปรับตัวได้ดีนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลนะครับความรับผิดชอบสมรรถภาพทางกายนะครับแล้วก็ขีดความสามารถในการเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของงานนะครับคนทำงานเป็นกะนะครับควรหาเวลานอนที่ดีที่สุดนะครับให้สอดคล้องกับตารางเวลาจะดีที่สุดนะครับถ้าไม่ทำงานเป็นกะในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็แต่ละกะนะครับไม่ควรเกิน12ชั่วโมงนะครับการทำงานเป็นกะนะครับแต่อยากจะสุขภาพดีนะครับควรทำอย่างไรนะครับก็มีความรู้มาแนะนำนะครับอย่างแรกเลยนะครับในขณะที่ปฏิบัติงานในกะนะครับในที่ทำงานนะครับควรมีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ร่างกายของเราปรับตัวนะครับรับประทานอาหารให้เพียงพอในระหว่างวันนะครับไม่ควรดื่มเครื่องดื่มนะครับที่มีคาเฟอีนจำนวนมากนะครับเมื่อใกล้เวลานอนนะครับพักตามเวลานะครับพักปกติในเวลาการทำงานนะครับการนอนหลับนะครับหากมีปัญหานะครับเรื่องการนอนหลับในระหว่างวันนะครับควรทำอะไรที่สงบนะครับก่อนที่จะไปนอนนะครับไม่ออกกำลังกายแบบหักโหมนะครับก่อนที่จะเข้านอนนะครับรักษาห้องนอนนะครับให้เย็นสบายเพื่อช่วยในการนอนหลับนะครับใช้ผ้าห่มทึบนะครับหรือมูลี่นะครับเพื่อทำให้ห้องนอนมืดนะครับปิดเสียงโทรศัพท์นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3นะครับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันนะครับเรื่องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับก็เป็นเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับสำหรับท่านใดที่เข้างานเป็นกะนะครับก็รับฟังกันนะครับแล้วก็ไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับขณะนี้ก็มาถึงช่วงทางท้ายๆนะครับของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับคุณผู้ฟังทางบ้านก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันอยู่ในขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมอบอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับไว้ให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นผลงานเพลงสุดท้ายเลยนะครับค่ำคืนนี้ผมจะต้องลาไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ

0: องค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทมก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดท่านนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำ พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์
5: นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขม่าวและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งปรับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าท่านนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passportหลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: แล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน CHAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได้
1: กรมส่ง

0: พนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกอจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
1: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบบุคคลเหล่านี้ได้ทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
0: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1-3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
3: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน3วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า27ล้านบาท
4: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
3: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิษาปทุมมารายงาน
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุม

0: ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
1: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนนี้เนื่องจากลมหนาวแผ่ลงมาเร็วกว่าปกติประมาณ2สัปดาห์อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอาทิจังหวัดอุบลราชธานีมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวลมปะทะรวมถึงภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดตากและอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีที่ยังคงเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากดินอิ่มน้ำสูงส่วนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอาจมีฝนตกเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น
2: โซนที่เป็นของแนวรับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงบ่ายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนนะฮะจังหวัดตากสบคอพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ำของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองมาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
1: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภาแสนตุ้มรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ
5: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้นนายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภ
7: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
8: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
9: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
8: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาติน่า
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
12: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
13: ว่าด้วยเรื่องการ การใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ทุนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตรไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
14: ความคิดดีจังหนูชอบ
15: ผมก็ชอบนะ
16: ป้าก็ชอบ
17: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
18: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
19: ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน่างัวตำบลหน่างัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708 LINE นุใหม่2499 NUMAI 2499ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
20: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
18: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชา

บดีกันอีกเหมือนเช่นเคยครับท่านฟังที่เคารพรักและก็คิดถึงทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่องของทางรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับกับผมประวิตรจันทร์อ่อนครับย้อนกลับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังกันอีกเหมือนเช่นเคยครับก็ตรงที่นัดพบกันไว้นั่นแหละครับที่นี่แหละครับเป็นประจำของทุกคืนครับที่ทางคลื่น AM 972กิโลเฮิรตซ์และ FM 99เมกะเฮิรตซ์ครับรายการนี้ก็มีเรื่องราวของความบันเทิงนำมาฝากให้กับท่านฟังทุกท่านครับอยู่เป็นเพื่อนกันก็30นาทีโดยประมาณครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังฟังข่าวสารจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจบลงไปครับซึ่งก็เป็นข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ทางกรุงเทพมหานครครับฟังความบันเทิงกันต่อครับและหลังจบรายการนี้ก็ยังมีเรื่องราวของข่าวสารจากทางกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครกันอีกต่อครับ

ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ตั้งใจนำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ล่ะครับหลังจากที่ท่านผู้ฟังครับปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านกันมาครับก็พอถึงช่วงเวลานี้ครับก็คงจะรับประทานข้าวปลาอาหารครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักผ่อนผ่อนคลายครับแล้วก็เข้าหลับเข้านอนเพื่อที่จะเก็บเรี่ยวแรงไว้ปฏิบัติหน้าที่การงานในเช้าของวันพรุ่งนี้กันต่อไปครับเรื่องราวของอาชีพของแต่ละท่านก็คงจะไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนครับตื่นเช้ามาก็ต้องเตรียมตัวขับออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานของแต่ละท่านครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับก็เตรียมเพาะปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยครับสำหรับพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าครับก็ต้องเตรียมร้านรวงกันตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ส่งลูกส่งเต้าไปโรงร่ำโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยครับก็เป็นวิถีชีวิตที่แตกต่างครับแต่ว่าทุกอาชีพนั้นมีความสำคัญมีความ

ันช่วงท้ายปลายรายการกันอีกแล้วล่ะครับสำหรับทางรายการในคืนนี้ครับก็คงจะมีเรื่องราวของบทเพลงนั่นแหละครับให้ท่านฟังเป็นชุดสุดท้ายครับหลังจากจบบทเพลงชุดนี้ครับกระผมประวิตรจันทร์อ่อนครับก็ต้องนำรายการลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับจากลาท่านฟังกันไปก่อนครับและจะย้อนกลับมาพูดมาคุยกันที่นี่แหละครับสำหรับในวันต่อไปครับสำหรับในคืนนี้ก็ขอท่านฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: ปั๊มหน้า
1: โอ้แบบนี้3รอบคือสิแหลกเน
0: า
1: ะครับ
0: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
0: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
0: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
1: โอ้ยมันก็แม่นน่ะแม่

0: มันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: ทานข้าว
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความในย่างได้เมนบัว
0: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้จริงครับ
0: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้สิ
0: ไม่ได
1: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
0: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
0: ข้าวสารหมด

0: ีแล้วครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี้ไล่ย่อมให้จับโดยดีแม่นบ่ครับ
1: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: ที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Treaties ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติจากนั้นนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
5: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์ครับ

0: ที่จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
1: นายพัทรพงศ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยสุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศ.ณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนด์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศ.ตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ BIรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPass เพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินPISA 2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
4: นายเกตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฝ่อด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศ

0: การภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
3: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
4: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นธรรมเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญา พรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน 840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ 3,000,000 บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได
6: ้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหรือบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆ นักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
5: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดียวเมย์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฝืงหยางเจ๋อและห่วงตงปิง คู่มืออันดับหนึ่งของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
9: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเพื่อหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์ขอเชิญร่วมการแข่งขันวัดโพสว่างหน่างัวมินิฮาฟมาราธอนในวันอาทิตย์ที่15กุมภาพันธ์2569เปิดรับสมัครในระยะทาง21กิโลเมตร10กิโลเมตร5กิโลเมตรและ3กิโลเมตรเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปณจุดปล่อยตัววัดโพสว่างหน้างัวตำบลนางัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับของที่ระลึกและมีอาหารเครื่องดื่มบริการตลอดงานสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebookชมรมสร้างสุขภาพมะขามหวานเพชรบูรณ์หรือคุณปิยนุนุใหม่โทรศัพท์0818877708ไลน์นุใหม่2499 NUMAI

0: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีครับเพื่อนฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้ครับขอเชิญทุกท่านรับฟังสารคดีในวันของวันสืบนะครับเสถียรครับทุกท่านครับทุกๆวันที่1กันยายนของทุกปีสังคมไทยจะร่วมกันรำลึกถึงเหตุการณ์อันสะเทือนใจและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นหมุดหมายสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นคือวันสืบนาคเสถียรวันที่รำลึกถึงการจากไปของสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชายผู้ยอมเอาชีวิตของตนเองเข้าแลกเพื่อส่งเสียงเตือนสติให้สังคมไทยและผู้มีอำนาจหันมามองเห็นความสำคัญของการปกป้องผืนป่าและสรรพชีวิตอันประเมินค่าไม่ได้การทำความเข้าใจชีวิตและงานของสืบนาคเสถียรจึงไม่ใช่เพียงแค่การอ่านประวัติของบุคคลธรรมดาคนหนึ่งหากจะเป็นการศึกษาบทเรียนราคาแพงของประเทศที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความเจ็บปวดและการเสียสละอันยิ่งใหญ่สืบนาคเสถียรหรือนามเดิมว่าสืบยศเกิดเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2492ณตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเป็นบุตรของนายสลับนาคเสถียรอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและนางบุญเยี่ยมนาคเสถียรในวัยเด็กเติบโตมาท่ามกลางครอบครัวข้าราชการที่ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัดแม้ในวัยเยาว์เขาจะมีความชื่นชอบในงานด้านศิลปะและมีความฝันอยากศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมแต่ด้วยผลการสอบคัดเลือกในระบบการศึกษาทำให้เขาได้ก้าวสู่รั้วคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นนักศึกษาวรรณศาสตร์รุ่นที่35ในปีพุทธศักราช2510จุดเปลี่ยนครั้งนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการหลอมรวมจิตวิญญาณของเด็กหนุ่มผู้รักศิลปะให้กลายเป็นนักวรรณศาสตร์ผู้พิทักษ์ผืนป่าในเวลาต่อมาหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแล้วเขาได้รับทุนการศึกษาจากสถาบัน British Council ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาอนุรักษ์วิทยาณมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช2522จากนั้นสืบได้กลับมาปฏิบัติราชการในกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้งานวิจัยชิ้นแรกของเขาในฐานะนักวิชาการสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและความรักในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเช่นการศึกษาการทำรังวางไข่ของนกบางชนิดที่อ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีงานวิจัยเรื่องกวางผาเลียงผาและการสำรวจระบบนิเวศป่าไม้ต่างสืบไม่ได้มองว่าสัตว์ป่าและต้นไม้เป็นเพียงแค่ทรัพยากรทางกายภาพแต่เขามองเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและมีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่บนโลกนี้ร่วมกับมนุษย์เราเคยช่วยชะนีแม่ลูกมาไว้ได้แต่สิ่งที่เราทำไม่ได้คือไม่สามารถให้แม่ชะนีมีนมให้ลูกกินได้ประโยคนี้ได้สะท้อนมุมมองความอ่อนไหวและความเข้าใจลึกซึ้งต่อธรรมชาติของสืบนาคเสถียรความตระหนักรู้และความเจ็บปวดอย่างที่สุดในชีวิตการทำงานของสืบนาคเสถียรเริ่มต้นชัดเจนจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ตกค้างจากการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานหรือเดิมคืออ่างเก็บน้ำรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปีพุทธศักราช2529ภายใต้ภารกิจอันยากลำบากท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวกรากและข้อจำกัดนานับประการสืบและทีมงานสามารถช่วยเหลือสัตว์ป่าออกมาได้กว่า 1,300 ตัวแต่ลึกๆแล้วสืบรู้ดีว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงเศษเสี้ยวเมื่อเทียบกับจำนวนสัตว์ป่าอีกนับหมื่นนับแสนตัวที่ต้องจมน้ำตายอย่างทรมานภายใต้ผืนน้ำอันเวิ้งว้างภาพความตายของสัตว์ป่าเหล่านี้ ได้สร้างรอยแผลเป็นในจิตใจของเขาอย่างไม่มีวันลบเลือนและกลายเป็นแรงผลักดันให้เขาเปลี่ยนบทบาทจากนักวิชาการสายห้องทดลองและห้องเรียนออกมาสู่การเป็นนักต่อสู้ภาคสนามเพื่อปกป้องผืนป่าอย่างเต็มตัวในปีพุทธศักราช2530สืบได้ก้าวขึ้นเป็นแนวหน้าในการคัดค้านโครงการสร้างเขื่อนน้ำโจนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะผ่ากลางผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรในเวทีอภิปรายและการเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งนั้นสืบได้กล่าวประโยคอมตะที่สะเทือนใจแก่ผู้ฟังทั่วประเทศว่าวันนี้ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทุกตัวเพราะพวกเขาพูดเพื่อตัวเองไม่ได้การลุกขึ้นมาสู้กับนโยบายรัฐและผู้มีอิทธิพลในยุคสมัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสืบต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันมหาศาลความเพิกเฉยของผู้มีอำนาจและความเข้าใจผิดของคนในสังคมที่มองว่าการอนุรักษ์ป่าขัดขวางการพัฒนาประเทศแต่ด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรมเขาได้ใช้หลักทางวิชาการชี้ให้เห็นถึงความสูญหายทางนิเวศวิทยาที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้จนกระทั่งสามารถร่วมมือกับเครือข่ายนักอนุรักษ์ผลักดันจนโครงการเขื่อนน้ำโจนต้องถูกระงับไปในที่สุดชัยชนะในการคัดค้านเขื่อนน้ำโจนพิสูจน์ให้เห็นพลังของข้อมูลและความจริงใจแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้สืบตระหนักว่าภัยคุกคามต่อผืนป่าไม้ไม่ได้มาจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเพียงอย่างเดียวหากแต่ยังมาจากขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์ป่าอย่างไร้มนุษยธรรมและความยากจนของชาวบ้านรอบผืนป่าที่ถูกชักจูงโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นปัญหาเหล่านี้มีความซับซ้อนและกัดกร่อนผืนป่าผืนใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างเงียบเชียบในทุกๆวันปลายปีพุทธศักราช2532สืบนาคเสถียรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีซึ่งถือเป็นผืนป่าทุรกันดารอุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่คือความหวังสุดท้ายของระบบนิเวศป่าไม้ไทยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้งผลประโยชน์ทับซ้อนและเครือข่ายผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นที่ร่วมมือกับนายทุนในการลักลอบตัดไม้พยูงไม้ที่มีค่าและการลักลอบล่าสัตว์ป่าทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่ห้วยขาแข้งสืบต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ามีกำลังพลน้อยนิดอาวุธยุทโธปกรณ์ด้อยกว่ากลุ่มนายพรานป่าติดอาวุธงบประมาณสนับสนุนจำกัดและที่เจ็บปวดที่สุดคือข้าราชการและผู้มีอำนาจบางกลุ่มเองก็มีส่วนพัวพันกับผลประโยชน์ป่าไม้เหล่านี้สืบพยายามอย่างสุดความสามารถในการปฏิรูปการทำงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยจัดตั้งระบบลาดตระเวนที่เข้มงวดจัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามและพยายามแก้ไขปัญหาต้นเหตุด้วยการเสนอให้สร้างแนวป่ากันชนเพื่อให้ชาวบ้านรอบป่าสามารถทำกินได้โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าชั้นในแต่ข้อเสนอเชิงนโยบายและการแก้ปัญหาเชิงระบบของเขากลับไม่ได้รับการเหลียวแลหรือสนับสนุนอย่างจริงจังจากส่วนกลางงบประมาณที่ถูกขอไปก็ถูกตัดทอนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถูกยิงเสียชีวิตในหน้าที่อย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีความยุติธรรมตามมาเสียงร้องเรียนของสืบกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบที่ไร้ความหมายในสายตาของผู้มีอำนาจในขณะนั้นความรู้สึกอัดอั้นสิ้นหวังและความโดดเดี่ยวในการแบกรับภาระปกป้องผืนป่าผืนใหญ่ทั้งผืนไว้บนบ่าเริ่มกัดกินจิตใจของเขาอย่างเงียบๆสภาพปัญหาที่สืบนาคเสถียรต้องเผชิญในห้วยขาแข้ง ในปีพุทธศักราช2532ถึง2533ประกอบด้วยขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าขนาดใหญ่ที่ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่รัฐหนุนหลังการล่าสัตว์ป่าเชิงพาณิชย์และการค้าการล่าสัตว์ป่าข้ามชาติที่เหี้ยมเกรียมความขาดแคลนด้านงบประมาณกำลังพลและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าความเพิกเฉยของส่วนกลางและระบบข้าราชการไทยในการแก้ปัญหาระยะยาวก่อรุ่งสางของวันที่1กันยายนพุทธศักราช2533เสียงปืน1นัดดังขึ้นณบ้านพักภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียงปืนที่พลากชีวิตของสืบนายคเสถียรไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ในขณะเดียวกันเสียงปืนนัดนั้นกลับทำหน้าที่เปรียบเสมือนเสียงระดมพลที่ดังสนั่นวันไหวไปทั่วประเทศไทยและแผ่นดินโลกเอกสารและจดหมายที่สืบได้สะสางและเขียนไว้ก่อนจบชีวิตลงได้เปิดเผยถึงความจริงอันเจ็บปวดความตั้งใจจริงในการทำงานและข้อเรียกร้องครั้งสุดท้ายที่ต้องการให้สังคมไทยหันมาสนใจปัญหาการทำลายป่าไม้อย่างแท้จริงการตัดสินกระทำอัตวิบากกรรมของสืบไม่ใช่การยอมแพ้ต่ออุปสรรคแต่เป็นการใช้ชีวิตของตนเองเป็นเดิมพันครั้งสุดท้ายเพื่อแลกกับการตื่นรู้ของสังคมไทยการเสียสละของสืบนาคเสถียรส่งผลสะเทือนอย่างฉับพลันต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนและผู้มีอำนาจในภาครัฐรัฐบาลในขณะนั้นต้องเร่งหันมาให้ความสนใจและจัดสรรงบประมาณกำลังพลรวมถึงมาตรการคุ้มครองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรอย่างจริงจังยิ่งขึ้นผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือความพยายามร่วมมือผลักดันจนกระทั่งในปี2534องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นการบรรลุเป้าหมายสำคัญที่สืบได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลตลอดช่วงชีวิตของเขานอกจากนี้การก่อตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรในเวลาต่อมาได้กลายเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทรงพลังในการสืบสานเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าดูแลครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้แก่เยาวชนและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเมื่อเรามองย้อนกลับไปจนถึงในปัจจุบันณวันสืบนาคเสถียรในปีพุทธศักราช2569ผ่านการเวลากว่า36ปีนับจากการจากไปของเขาสถานการณ์ผืนป่าและสิ่งแวดล้อมโลกและประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาโลกร้อนไฟป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบุกรุกพื้นที่ป่าในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นบทเรียนของการเสียสละของสืบนาคเสถียรจึงยังคงมีความทันสมัยและทรงพลังเสมอมันคือน้ำทิพย์ชลมใจและเป็นเข็มทิศนำทางให้กับนักอนุรักษ์รุ่นหลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละในแนวหน้าและประชาชนทุกคนว่าการปกป้องธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นภาระหน้าที่ร่วมกันของมนุษยชาติทุกคนเพื่อให้ผืนป่าและสรรพชีวิตยังคงสามารถส่งเสียงหายใจและดำรงอยู่คู่โลกใบนี้สืบไปคุณฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับคุณฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงศ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

มีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS921.RTARF.MI.TH จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 21:00 น.

เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

วัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของฝั่งรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ 6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา 9:30 นถึงเวลา 10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา 10:00 นถึง 10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา 11:00 นถึง 11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา 12:00 นครับช่วงเวลา 12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา 12:30 นถึงเวลา 13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา 14:00 นถึงเวลา 15:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม่วนนะครับและในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการครินครอบครัวนะครับช่วงเวลา 17:00 ถึง 18:00 ครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทอคสครับและในช่วงเวลา 18:00 ถึง 18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา 18:30 นถึงเวลา 19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา 19:00 นถึง 19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ 19:30 นถึงเวลา 20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา 20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยการฐานพัฒนากองการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติด

0: 不好了，你怎么？
1: 这家伙话，要去啊蒙混。ไอ้มงคลตื่นข่าวนี่เป็นการล่อลวงเพื่อจะให้เราเห็นความดีความศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาก็เอาผลประโยชน์แต่ปัจจุบันนี้ที่เป็นวาตภัยคือเราตื่นข่าวอัปมงคลข่าวอัปมงคลเนี่ยเราพากันเล่าลือและอัปมงคลเกี่ยวกับตัวเราก็เป็นเหตุให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นภายในบ้านของเราที่ไหนไม่ระวังวาตภัยคือไม่ระวังหูนั้นเป็นพ่อบ้านแม่เรือนบ้านก็พังทะเลาะเบาแว้งกันเอาเสียงทะเลาะของแม่พ่อไปทำลายเสียงหัวเราะของลูกๆเอาอารมณ์เสียของผู้ใหญ่ไปทำลายอารมณ์ใสๆของเด็กๆเมื่อไม่รู้จักระวังวาตภัยที่หูของเราแล้วหูเราไม่แข็งแรงเหมือนหลังคาบ้านเหมือนหน้าต่างตาประตูหูหน้าต่างบ้านเราก็มีอันระเนระนาดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเราให้มีการระวังนะโสเตนะสังวโรสาธุการสำรวมหูเป็นความสำคัญข่าวลือข่าวร้ายอะไรก็อย่าไปฟังการยุแยงตะแคงแย่ประการที่สองโจรภัยภัยที่เกิดจากโจรปล้นไอ้โจรปล้นนี่ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่โจรภัยในบ้านก็คือการเล่นการพนันโจรมันปล้นเงินชาวบ้านมาเข้าบ้านหัวเมียก็รักเขาปล้นเพื่ออะไรเพื่อเศรษฐกิจเขาจะอยู่ได้แต่คนเล่นการพนันนี่ปล้นเงินตัวเองที่หามาได้จากหยาดเหงื่อแรงงานเอาไปให้ชาวบ้านเขาโจรปล้นบางทีก็น่าชื่นชมแต่คนเล่นการพนันนั้นไม่น่าชื่นชมและที่ไหนมีการเล่นการพนันที่นั่นก็มีการหยิบยืมหยิบยืมแล้วก็หยิบลืมหรือหยิบเลยโดยไม่ขอแปลว่าการลักขโมยผลที่สุดเรื่องโจรภัยคนปล้นบ้านตัวเองนี้เกิดขึ้นแก่พ่อแม่ก็ไม่มีที่ให้ลูกเต้าอยู่เกิดขึ้นกับลูกเต้าพ่อแม่ก็ไม่มีที่อยู่เพราะถ้าลูกเต้าเล่นการพนันทั้งหลายเตรียมตัวไว้ให้ดีอย่าเอาเงินไปถ่ายถอนความผิดของเขาเพราะผลสุดท้ายเขาไม่มีอะไรให้ก็ไปหยิบยืมอย่าไปใช้หนี้ให้เมื่อไม่มีอะไรจะใช้นี่เพื่อรักษาชีวิตและหน้าตาเขาก็ต้องขายยาเสพติดยาบ้าแล้วก็ถูกจับได้ก็อย่าไปรักมันแสดงว่าไอ้ลูกคนนี้มันเป็นโจรปล้นบ้านปล้นพ่อปล้นแม่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันให้เขาเอามันไปกักขังหยุดพฤติกรรมมันไว้แล้วให้เขาสั่งสอนซะบ้างไอ้ลูกหลานที่เลวๆเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานเลวแล้วนะท่านไปโอ้โหไปถ่ายเอานาไปจำนำจำนองนะไปยืมเงินเขาไม่เอานะท่านนะราชการเขามีวิธีการสั่งสอนคนเลวคนร้ายที่เขาต้องเอาตัวไปกักขังเพื่อหยุดพฤติกรรมไม่ให้ปล้นพวกคุณก็ยังไม่รู้เอาเงินไปถ่ายตัวโจรมาท่านทั้งหลายจำเรื่องได้ไหมเล่าท่านจำเรื่องนางผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกเศรษฐีที่เขาเอานักโทษประหารไอ้โจรคนนี้มันเป็นโจรปล้นบ้านชาวบ้านเพราะที่สุดคดีร้ายแรงก็มีคำสั่งให้ประหารให้แห่ประจานรอบเมืองให้คนรู้ว่าไอ้ที่ไปปล้นเขานี่เขาเดือดร้อนปล้นแล้วเขาไม่ยอมก็ฆ่าบ้างข่มขืนบ้างลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งยืนดูอยู่บนปราสาท7ชั้นชั้นที่7เห็นโจรแล้วรักเลยก็บอกให้พ่อไปไถ่ตัวพ่อไปไถ่ตัวมาแล้วให้คนอื่นไปตายแทนแหมพอได้โจรมาแล้วท่านรักมันเหลือเกินนางรักโจรจนหมดใจแต่โจรไพรให้เห็นขำด้วยสันดานพาลระยำไร้ศีลธรรมไม่รักเมียและบอกเมียว่าที่พี่รอดมาเนี่ยเพราะพี่บวงสรวงบนเทพเจ้ากาลีไว้บนยอดเขาหนึ่งใครรู้นะแต่งตัวที่สวยฉันก็แต่งตัวสวยมีทรัพย์สมบัติเงินทองไปรายงานต่อเจ้าแม่กาลีบนยอดเขาพาเมียขึ้นเทวาลัยเผลอเมื่อใดจะฆ่าสิพอเผลอเมื่อใดจะฆ่าสิก็พาเมียไปพอขึ้นเทวาลัยแล้วก็ยืนปิดทางนั่งกินเหล้าเมียบอกไหนล่ะพี่ไม่แก้บน ม่ได้บ่นหรอกแต่มึงนั่นแหละแก้ออกมาแก้พี่ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าพี่นะไหนๆจะต้องตายทั้งทีแล้วด้วยความรักขอไร่รำที่ร่ำเรียนมาเป็นขวัญตาของผัวก่อนตายโจรกักขระก็อนุญาตให้นางนาฏเริ่มรำไร้นางร้องรำทำลวดลายโจรเผลอกายเพราะถูกคนถูกนางผักตกภูผาร่างโจลาแหลกซี่ปนท่านทั้งหลายเห็นไหมในเรื่องนี้สอนหลายได้หลายเรื่องจริงๆแล้วก็สอนว่าไปถ่ายตัวโจรมาสันดานโจรไม่มีวันซื่อสัตย์ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าคนในครอบครัวเล่นการพนันไม่ต้องถ่ายตัวนะไปหลงรักคนเล่นการพนันนิยายเรื่องวังบัวบานที่เคยได้ยินใช่ไหมคดีเขาว่าวังบัวบานมันอยู่ที่น้ำตกห้วยแก้วจังหวัดเชียงใหม่เราได้ยินเจ้าพ่อวังน้ำเย็นเจ้าแม่วังบัวบานวังบัวบานมีตำนานเล่าขานว่าสาวบัวบานเป็นลูกเศรษฐีชาวเชียงใหม่ใครมาขอก็ไม่เอาเพราะตาพ่อต้องการได้ลูกเขยเป็นข้าราชการต่อมาก็มีปลัดอำเภอหนุ่มหล่อเข้ามารับตำแหน่งที่นั้นตาพ่อก็ตีสนิทเมื่อตีสนิทแล้วก็ชักพาเกิดชอบพอกันกับสาวบัวบานแม่สาวบัวบานเมื่อรักท่านประหลัดหนุ่มแล้วก็มีความลุ่มหลงโดยหารู้ไม่ว่าเบื้องหลังของประหลัดนั้นคือการเล่นการพนันเมื่อแต่งงานกันแล้วจึงรู้ความจริงว่าผัวเล่นการพนันเล่นไปเล่นมาก็ไปโกงเงินราชการมาเล่นราชการก็สอบสวนจะไล่ออกก็เลยบอกเมลถ้าไล่ออกนี่ไม่ได้ทำอะไรกันนะอับอายขายหน้าพ่อตาแม่ยายเมียก็ไปบอกพ่อก็เอาเงินให้ท่านประหลัดผู้เป็นผัวไปไถ่ความผิดราชการแต่แทนที่ผัวจะเอาเงินไปใช้นิติการกลับเอาไปเล่นกับพนันสุดท้ายเสมอนี่เรื่องวังบัวบานเนี่ยไม่ใช่คนละโลกนะคนละโลกมันจบไปแล้วคุณอะไรนะคุณอะไรที่เล่นการพนันที่เสียคุณมอสที่คุณที่เบสนะคุณอะไรนะฮะปูลานคุณปูลานไอ้เรื่องวางโบบานไม่รู้นะโยมนะพระเจ้าทั้งหลายเมื่อเอาเงินไปเล่นแล้วก็กลับมาไม่กล้ากลับมาพบเนี่ยเมียว่าเอ๊ะทำไมไม่กลับบ้านมารู้ความจริงว่าผัวเอาเงินไปเล่นการพนันหมดก็เลยนัดกันว่าเข้าบ้านไม่ได้แล้วนัดเคลียร์กันที่ในป่าบนยอดดอยห้วยแก้วซึ่งมีน้ำตกเคลียร์กันอย่างไรก็ไม่ทราบเมียก็คงคิดไม่มีหน้ากลับไปพบพ่อแม่ชาวบ้านก็เยาะเย้ยผู้ชายที่เคยขอเคยชอบเขาก็รู้ข่าวก็อับอายด้วยความที่ไม่รู้จะจัดการกับผัวอย่างไรสาวบัวบานก็เลยโดดขึ้นแล้วก็ดิ่งลงน้ำตกห้วยแก้วกลายเป็นตำนานน้ำตานี่แสดงว่าบ้านนี้ถูกโจรภัยปล้นหมดแล้วปล้นบ้านตัวเองพระท่านทั้งหลายเรื่องโจรภัยนี้ต้องระแวดระวังลูกเต้าต้องระแวดระวังประการต่อมาอัคคีภัยคืออารมณ์โกรธที่มีต่อกันและกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วใจหนักรักพอขอให้ใช้เป็นใจคอหนักแน่นนะมีธรรมะข่มใจอย่าข่มคู่ครองกันยิ่งอายุเยอะๆหูเบาเอาแต่ใจตนเองทั้งที่ไปไหนไม่รอดทั้งคู่ก็จะกลายเป็นมาทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดอัคคีภัยภายในบ้านและบางทีอัคคีภัยไม่ได้เกิดเองไฟในก็นำออกนำเรื่องในบ้านไปเล่าชาวบ้านเขาฟังไฟนอกก็ชอบนำเรื่องร้ายๆมาใส่บ้านผลที่สุดบ้านก็เลยถูกไฟในไฟนอกไฟในทะเลาะกันเองไปปรับทุกข์กับชาวบ้านเขาไอ้ไฟนอกชาวบ้านเขาทะเลาะกันมีเรื่องเร็วๆร้ายๆก็เอามาใส่บ้านตนเองอย่างนี้บ้านถูกไฟไหม้ทุกวันบางบ้านอัคคีภัยเผาทุกวันลูกเต้าก็ร้อนรนร้อนรนแล้วก็นอนไม่เป็นสุขนอนจะพลิกกลับให้มันเป็นสุขแต่กลายเป็นถูกย่างสุกย่างสด พราะอัคคีภัยเกิดขึ้นในบ้านสุดท้ายฉาตกภัยเกิดขึ้นในบ้านฉาตกภัยคือความอดอยากนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเจ้าของบ้านขี้เกียจเจ้าของบ้านไหนขี้เกียจแล้วยังอวดโก้กินเติบใช้เปลืองบ้านนั้นเกิดฉาตกภัยเกิดความอดอยากยากจนใช้อย่างประชันไม่มีจิตใจของการประหยัดอยากแต่งเหมือนเขาอยากมีเหมือนเขาทัศน์ที่บ้านซอมซ้อมีโทรทัศน์29นิ้วนามีสตีโอโดยไม่ได้ดูสถานภาพของครอบครัวเพียงเพื่ออยากให้เขารู้สึกว่าตนเราเป็นคนมั่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่แล้วยิ่งเพิ่มความเกียจคร้านโทรทัศน์ยิ่งใหญ่วิดีโอยิ่งชัดสตีโอยิ่งเพราะเพลงยิ่งมีจำนวนมากก็เกิดความเสียดทานนอนเจ็บสุขในการดูการฟังผลที่สุดล่วงเลยเวลาไปแล้วลูกเต้าก็ไม่ได้ดูหนังสือถึงเวลาหากินก็ไม่หากินเกิดอาการอ่อนเพลียก็ไปซื้อยาบำรุงกำลังมาก็เกิดความสิ้นเปลืองหลายอย่างผลที่สุดความขี้เกียจอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุแต่เกิดจากการกินเสพใช้เปลืองและหลงละเลงความสุขอย่างนี้เรียกว่าฉาตกภัยเกิดขึ้นแล้วทำให้บ้านนั้นอดอยากยากจนแม้แต่ข้าวก็ต้องไปยืมกินครับยืมข้าวสักลิตรหนึ่งยืมข้าวสักครึ่งถังคนลองยืมเขากินมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แสดงว่าแย่แล้วมือเท้าเท่ากันโบราณสอนเอาไว้ถึงจนทนกัดก้อนกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อเถือเพื่อพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสัตว์โตก็เสาะใส่ท้องจับเนื้อกินเองโตก็เสาะใส่ท้องจับเนื้อกินเองเสือไม่เคยแย่งเนื้อใครกินใครกินได้และเสือไม่มีวันแย่งเสือเมื่อจะจับเนื้อกินแล้วจับเฉพาะเนื้อที่แข็งแรงแม้เสือไม่แข็งแรงแก่แล้วก็จะไม่กินเนื้อที่โรคไม่กินเศษเนื้อที่ตัวอื่นทิ้งเอาไว้และเมื่อจะจับเนื้อตัวใดแล้วมุ่งมั่นไปสู่เนื้อตัวนั้นแม้มีเนื้อตัวที่อ่อนแอกว่าผ่านหน้าผ่านตาไปอาจจะหันมากัดได้แต่เสือไม่เอาสิงไม่เอาและแม้เมื่อตั้งใจแล้วต้องเอาให้ได้แม้จะเสียชีวิตก็ไม่เสียศักดิ์ศรีของความเป็นเสือคนเราก็เหมือนกันทำอะไรทำให้จริงๆทำจริงได้รับของจริงการหยิบยืมเขากินไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ดีได้อะไรมาด้วยการที่ไม่ได้ทำด้วยมือได้มาตนเองไม่ใช่สิ่งที่ดีหลวงพ่อสมเด็จท่านจึงถามอาตมาตอนที่บวชใหม่ๆท่านบอกอายาวท่านเรียกในฐานะเป็นอุปชาหลวงพ่อสมเด็จแกเทศเป็นนะอาตมาบอกเทศไม่เป็นท่านบอกเทศไม่เป็นไม่พอแดกแกไม่พอแดกแล้วจำไว้ท่านอบรมไปบทรวยเป็นคนจนเป็นหมาท่านพูดอย่างนี้เสมอเมื่อท่านพูดอย่างนี้ทำไงท่านบอกถ้าเทศไม่เป็นสวดมนต์มาสลากกินแบ่งแกเป็นพระหนุ่มๆใหม่ๆเป็นเลขารองเจ้าคณะภาคถ้าแกเทศไม่เป็นแกไปอยู่ท้ายแกจะมีเงินเลี้ยงลูกน้องหรือเมื่อแกไม่มีเงินลูกน้องแกก็ต้องไปถากไปไถที่กินกับสมณศักดิ์กับลูกอุปชาเพราะเมื่อฟังคำสอนพระอุปชาเคารพคำสอนพระอุปชาจากวันนั้นมาจึงเฝ้าฝึกฝนหัดพูดหัดเขียนแวะเวียนวุ่นวนอ่านฟังหลายคนที่เทศเขียนดีหัดแลหัดเรียนหัดเขียนกราบกลอนเรื่องเวสสันดรตามฟังหลายที่อดทนเถอะฟังไปอยู่หัวนอนใครจะมีโทรทัศน์ใหญ่โทรทัศน์ใหญ่ไม่จำเป็นเปิดไปอยู่หัวนอนเราก็ตามฟังหลายที่ประสบโอกาสได้ออกทีวีทุกช่องที่มีเลยเป็นดาราแต่พระสมเด็จท่านบอกอย่าไปไถ่ให้กินการเทศยากมากเขาเทศกันมาเป็นร้อยๆปีเป็นพันปีแต่ละวัดเทศในเรื่องเดียวกันเทศยากแต่หมายความว่ายิ่งยากก็เหมือนยิ่งได้เนื้อตัวอ้วนพีมีกำลังยิ่งโยมเขาเก่งก็เหมือนสัตว์ที่เราจะจับกินมีอาวุธประจำตัวเช่นหมูป่าเช่นกวางที่แข็งแรงเช่นนะเก้งละมั่ง ที่มีความเร็วนั่นยิ่งโยมเก่งเท่าไหร่แกเทศไปแกเทศไปถ้าแกไม่ได้เงินโยมคนเก่งไปได้เงินบ้านนอกโขกนาคนโง่ไปเรียรายไปออกปากไม่ได้เงินต้องได้จากปัญญาคนเรียกท่านทั้งหลายนะไอ้ความอดอยากก็เกิดจากการขี้เกียจและเทศไปมันขี้เกียจนะท่านนี่จะคิดทำไมจะต้องอ่านพระไตรปิฎกทุกวันบางทีเปิดแล้ว20เล่มเทศไปได้สักเรื่องสถานการณ์อย่างวันนี้จะไปหยิบอะไรมาพูดถ้าเกิดเป็นคนก็เหมือนกันท่านไอ้ความยากของงานเนี่ยอย่าไปกลัวมันท่านเอางานง่ายๆทำทำไมผลประโยชน์น้อยเหนื่อยหนักเป็นเศษเนื้อที่เขาทิ้งแล้วเสือเนี่ยกินอิ่มแล้วไม่เก็บใช่ไหมมันไม่เก็บนะมันถือว่าที่เหลือเป็นเศษๆปล่อยให้นกให้กามันติดไข่ติดเชื้อกินไปมันจะได้เป็นมิตรต่อเรามันจะได้เป็นมิตรต่อเราคือลาบเล็กๆน้อยๆก็เห็นนกกามันกินไปเกิดมาเป็นคนก็เช่นเดียวกันทุกท่านแม้ท่านทั้งหลายฟังอาตมาแล้วผ่านพ้นช่วงนั้นมาแล้วก็จงสอนลูกตัวลูกน้องนี่คือสิ่งที่เป็นภัยในเรือนเรียกภัยภายในสรุปแล้วภัยภายในนั้นเกิดจากอะไรทุกท่านหูเบาเข้าบ่อนอารมณ์ร้อนและเกลียดร้านหูเบาท่านเป็นวาตภัยเข้าบ่อนเป็นจรภัยอารมณ์ร้อนไปอธิภัยเกียดคร้านเป็นฉาตกภัยนี่จึงขอกล่าวทั้งหลายให้เป็นประโยชน์โดยปรารภภัยเป็นสำคัญอันหนึ่งการที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่ราชการจะเกษียณหลายท่านนั่งในที่นี้เจ้านายเกษียณคิดอะไรเขาจะไปเราจะอยู่หลายคนเกษียณแล้วหวังจะกลับไปเยี่ยมที่ทำงานเดิมแต่ไปแล้วเขาไม่ต้อนรับเขาเฉยเมยเขาไม่แย่แสแปลว่าอะไรคำนี้คุณพรผู้เคยแต่งเอาไว้ว่ายามบุญมาว่ายามที่มีหน้าที่การงานมีความสำคัญก็เหมือนใบสีหมดหน้าที่หมดความสำคัญก็เหมือนใบตองท่านจะเขียนเอาไว้ว่าชีวิตนั้นเหมือนบายสีมีงานท่านถนอมเจิมแป้งหอมน้ำมันจันทร์ให้หันสาท่านเสร็จงานท่านโยนลงทิ้งคงคาต้องลอยมาลอยไปเป็นใบตองใบสีเมื่อวันที่12ใช่ไหมราคาเป็นหมื่นๆพอเสร็จงานแล้วไม่มีใครสนใจทิ้งเป็นเหมือนใบตองชีวิตคนก็เหมือนกันที่ถนอมคบกันไม่เคยไม่ใช่คบกันได้เมตตาธรรมความจริงเมตตาธรรมนี้ทำถึงโลกที่เราจะต้องอยู่จะต้องมีความจริงใจต่อกันแต่ถ้าคนไม่จริงใจต่อกันนั้นก็สร้างธรรมเนียมที่ว่าเรียกว่าใส่หน้ากากเข้าหากันผู้ชายบางคนคบกับเราเหมือนใส่หน้ากากเทวดาแต่ส่วนหน้าตานั้นเหมือนอสูรผู้หญิงบางคนหน้ากากเป็นนางฟ้าหน้าตาเป็นนางมารนะในวงราชการในการคบกันท่านดูเอาเถอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคบกันนะถ้าไม่จริงใจต่อใครจะไปคบอาตมาจึงบอกท่านทั้งหลายเทศคราวก่อนนั้นที่บอกว่าถ้าใครถามว่าพระพิชิตเป็นใครประวัติเป็นไงบอกได้แต่ถ้าเขาถามว่าเป็นคนเช่นไรมีตอบยากจึงต้องค้นหาสิ่งว่าเราเนี่ยเป็นคนเช่นไรตอบเองได้ไหมก็ต้องตอบเองให้ได้ว่าไม่อยากได้อะไรเพราะไม่ใช่คนที่ขอไม่ต้องมาง้อเพราะไม่เคยถือโทษพบกันไม่ต้องมาง้อกันไม่แสนงอนเพราะไม่ใช่คนที่โกรธไปโกรธทำไมเขาทำให้เราไม่ดีเดี๋ยวเขาก็วิบัติไปเองจะไปโกรธถ้าโกรธเราวิบัติไม่ได้เป็นหัวโปรดเพราะไม่ชอบประจบสอพอไม่อยากเด่นเพื่ออยากได้สตังค์ไม่อยากดังเพื่อข่มให้คนไม่อยากใหญ่เพื่อให้คนเยินยอไม่ด่าทอเพื่อทำลายเพื่อนไม่ไปกราบไปไหว้ถ้าไม่ศรัทธาไม่บ่นไม่ว่าถ้าไม่รักใครไม่คบไม่หาถ้าไม่จริงใจไม่สะสมอะไรอะไรเพราะไม่คิดถึงเราไอ้ตรงไม่คบไม่หาถ้าไม่จริงใจคือคบกับใครก็จริงใจกับเขาเรานะมีหน้าเดียวหน้าเดิม อย่าสวมหน้ากากไม่ใช่เอต่อหน้าคนพบกับคนแล้วเขาเป็นใหญ่เป็นโตนะเราใส่หน้ากากเทวดาแต่หน้าตาของเราเนี่ยเป็นยักษ์มารผู้หญิงนะหน้ากากเป็นนางฟ้าหน้าตาเป็นนางอสูรไม่ได้จิตใจมันเชือดเนื้อถือหนังธรรมดาแต่ทิ้งอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นแม้เมื่อเราทำให้คนอื่นเป็นอย่างเราไม่ได้เราต้องทำตัวเองให้จริงใจกับทุกคนที่คบและถ้าไม่จริงใจกันจะคบกันบอกเลยว่าผมไม่จริงใจคุณผมไม่คบฉันไม่คบฉันไม่จริงใจคุณฉันไม่คบไม่คบพบกันก็จริงใจและไม่ต้องมาเสียแส้งถ้าอยู่ไม่จริงใจนะตายไม่ต้องท่านไปเขียนติดหน้าโรงไปเลยอาตมาเนี่ยเขียนหน้าปกสมุดเลยว่าถ้าอยู่ไม่จริงใจนะตายเรื่องงานศพไม่ต้องนะอยู่มีแต่ให้ร้ายตายไปไม่ต้องแสดงความรักอยู่มีแต่ใส่ร้ายมีแต่ให้ร้ายตายไปไม่ต้องแสดงความรักอยู่ไม่เคยให้กินตายไปไม่ต้องให้น้ำกรวดอยู่มีแต่ถูกโกงตายไปไม่ต้องมาให้เกียรติอยู่มีแต่คำด่านะเมื่อมรณาแล้วนะไม่ต้องมีคำสะดุดีอยู่มีแต่เกาะกินตายไปไม่ต้องไปเกาะลงอยู่มีแต่เสียงสาปตายไปไม่ต้องเป็นโชคภาพเสียพูดง่ายๆอย่างนี้เพราะอะไรจึงเขียนอย่างนี้เพราะเห็นว่าระบบราชการท่านทั้งหลายบางคนนั่นในที่นี้ชอบทำนะเศร้าใจออกมาแล้วเขาไม่รักเราเลยเขาไม่จริงใจต่อเราเลยได้ความไม่จริงใจนี่อยู่กันแบบหลอกๆไม่ได้เมื่อเขาไม่จริงใจต่อเราวันนี้ท่านต้องรู้แล้วว่าโอที่ของเราคือที่นี่จริงใจตัวเองแล้วก็พร่ำบอกลูกบอกคนทั้งหลายบอกใจเพียงว่าเมื่ออยู่มีแต่ให้ร้ายตายไปไม่ต้องแสดงความรักเมื่ออยู่มีแต่ไม่เคยมาให้กินตายไปไม่ต้องให้น้ำกรวดลูกแกไม่เคยให้พ่อให้แม่กินเลยตายไปไม่ต้องมากรวดน้ำถ้าไม่กินท่านแกหรอกและก็คงกรวดไม่เป็นด้วยซ้ำไปอยู่ยังให้กินไม่เป็นเลยทั้งที่เราสอนให้มันกินเป็นมันให้เรากินไม่เป็นตายไปไม่ต้องมาให้น้ำกรวดอยู่มีแต่ถูกโกงตายไปไม่ต้องแต่งตัวมาให้เกียรตินะไม่ต่างแต่งตัวไม่ให้เกียรตินักการมงการเมืองอะไรต่ออะไรที่มันโกงเราท่านบอกลูกอย่าไปเชิญอย่าไปเชิญทีเดียวท่านก็อยู่มันยังโกงประเทศชาติตายไปเชิญเข้ามาทำไมไปเชิญมันมาหยิบผ้าเราไปพาดเราเหรอมันมาเอาเกียรติจากเรามาเอาเสียงจากเราเรื่องบอกไปเลยว่าเมื่ออยู่เนี่ยแม่พ่อหรือพวกเราเนี่ยมีแต่ถูกเขาโกงนะโกงด่วนเอ้ยโกงเงินยาเอ้ยโกงสารพัดโกงถนนหนทางท่านไปดูเถอะถนนสร้างเพิ่งเสร็จไม่ถึงปีก็พังมันโกงเราตายไปไม่ต้องเคยเชิญพวกนั้นมาเพื่อให้เกียรติอยู่มีแต่เสียงมีแต่คำด่านะเมื่อมรณาไม่ต้องมีคำสดุดีไม่ต้องมีใครเขียนเอาพระพอแล้วให้พระสมณเทศพอแล้วพระน่ะจริงใจนะไม่ต้องมาคนอื่นไปเขียนให้เขาปวดหัวเปล่าๆว่าเอ๊ะเราดีอะไรอยู่มีแต่เสียงสาบตายไปไม่ต้องเป็นเจ้าภาพสวดไม่ต้องเลยนะไม่ต้องขึ้นกระดานป้ายแล้วโอ้โหมีใครมีเกียรติไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอยู่มีแต่เกาะกินตายตายไปไม่ต้องมาเกาะลงเกาะทำไมล่ะมันเกาะลงกูเดี๋ยวมันก็ไปแย่งกูกินอีกอ่ะเดี๋ยวไปเกาะเรากินอีกถ้าสิ่งเหล่านี้ท่านทั้งหลายเมื่อเราเกิดมาเป็นคนแล้วอยู่กับในวงราชการแบบไทยแม้ใครเกษียณแล้วหรือเป็นอะไรเป็นหน้าที่การงานท่านจะไปท้อใจถ้าหน้ากากเขาเป็นเทวดาแต่หน้าตาเขาเป็นยักษ์มารช่างเขาหลอกตัวเขาเองถ้าหน้ากากของผู้หญิงบางคนเป็นนางฟ้าหน้าตาเป็นนางยักษ์ช่างเขาส่วนของเราไม่มีหน้ากากถ้าเรามีหน้ากากเราต้องทำสองหน้าแต่งหน้ากากทีหนึ่งแล้วต้องมาแต่งหน้าตาอีกทีหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกษียณแล้วอย่าเป็นน้อยใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาใครจะเกษียณปีนี้นะทำใจอยากกลับไปอีกถ้าเขาไม่เชื่อไม่เชิญอยากกลับไปกลับไปแล้วเขาจะไม่สนใจท่านเพราะท่านออกไปคนนึงเขาบอกเขาจะได้เลื่อนขึ้น ขาจะได้เลื่อนขึ้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนของพุทธเจ้าแล้วเราควรจะทำใจอย่างไรทำตัวอย่างไร

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอัติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: อยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: วันสงกรานต์
2: ชนแก้วกันหน่อย
1: วันลอยกระทง
2: ชนแก้วว
3: ันปีใหม
2: ่เฮ้ชนแก้ว
4: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได
5: ้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
4: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
6: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
7: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
6: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตะลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกที่ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
8: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนารวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้ วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ไผบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
3: ้อว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนดีไลค์
9: 95และ094-624-4665หรือ099-356-5935และทางเฟซบุ๊กมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสอง
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: เป็นคนที่ไหน
12: เป็นคนเพชรบูรณ์เนี่ย
11: อ๋อเป็นคนเพชรบูรณ
12: ์เป็นคนเพชรบูรณ์ต้องไปเดินถนนคนเพชรบูรณ์จังหวัดเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราสายหน้าศาลเจ้าพ่อลักเมืองเนี่ยมารู้จักกับแหล่งท่องเที่ยว14จุดสุดประทับใจอีกมีของขายเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมีร้านแสดงศิลปะพื้นเมืองมีมุมปูสาดแล้วก็มีมุมสวยๆให้เซลฟงเซลฟี่อะไรก็รู้แล้วที่ว่าถ่ายรูปเองได้นะอย่าลืมไปเดินกันเด้อถนนคนเพชรบูรณ์นะทุกวันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อพลักตัวเองเด้อ
13: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
14: หลังเกษียณทำอะไรดีคำตอบนี้ไม่ยากเลยค่ะวัยเกษียณยังเป็นช่วงอายุวัยที่ยังสามารถทำกิจกรรมหรืออาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำสวนเพาะต้นไม้ทำอาหารหรือขนมขายงานฝีมือหรือขายของออนไลน์ก็ไม่เลวนะคะเป็นที่ปรึกษาการลงทุนหรือการสอนพิเศษโดยเลือกจากความถนัดและความชอบเพื่อสร้างรายได้เสริมแก้เหงาและใช้เวลาว่างให้มีความสุขมีคุณค่าและที่สำคัญคือต้องหมั่นดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพกายเท่านี้ท่านก็จะเป็นผู้สูงวัยที่เกษียณสำราญแล้วค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ
15: ์สนทนาตามสถานการณ์รายงานความเป็นไปร่วมส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขส่งไปถึงประชาชนทุกเช้าวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.เวลาดีทุกคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวและสื่อเสียงตามสายทุกแห่งติดตามชมและรับฟังทางวิทยุออนไลน์เพชรบูรณ์ radio.net และทาง Facebook Live เพจสวท.เพชรบูรณ์
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะประจำเช้าวันศุกร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน9นะคะพรสวรรค์อุทัยวงศ์ดำเนินรายการค่ะคุณสันติทิมพูลควบคุมเสียงและ Facebook Live อำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสุวัฒนาพันภูมินะคะวันนี้รายการผู้ว่าพบประชาชนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสรัญญูมีทองคำก็ได้มอบหมายให้ทางท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนายธงชัยเสนอศรีตระกูลมาอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านปภคะสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
16: ค่ะเช้ามาเจอกันอีกแล้วนะคะจริงๆงานปภเป็นงานที่เยอะมากนะคะ ได้เรียงมาจากทุกสาธารณภัยแล้วก็ทุกฤดูก็เจอทุกภัยใช่ไหมคะท่าน
17: ก็ทั้งปีครับ
16: ทั้งปีนะคะ365วันถึง366วันนะคะฤดูนี้ฤดูฝน
17: ครับ
16: เมื่อวานนี้เพิ่งไปที่แอบไปแถวๆเขื่อนประแดงมาโอ้โหฝนเทอย่างหนักเลยนะคะช่วงประมาณสักบ่าย2โมงบ่าย3โมงช่วงนั้นนะคะ
17: ครับ
16: ค่ะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันหน้าฝนบ้านเราจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
17: ก็สถานการณ์น้ำก่อนนะครับพูดถึงภาพรวมเลยนะครับว่าเอาฝนตกก่อนเนาะ
16: ค่ะ
17: แล้วดูฝนเนี่ยที่อุตุแจ้งประกาศมาก็ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม69นะครับไล่มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่ฤดูฝนภาพรวมเนี่ยอุตุก็รายงานว่าภาพรวมแล้วยังตกน้อยนะครับภาพรวมนะครับยังคือค่าเฉลี่ยเนี่ยยังตกน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% นะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ตกเยอะเฉพาะจุดนะครับเฉพาะจุดนะครับซึ่งถ้าเกิดติดตามข่าวก็จะมีจะอยู่ว่าเขตอำเภอเมืองเนี่ยครับก
16: ็
17: จะเป็นจุดที่ฝนตกเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พื้นที่ลมเก่าลมสั่งต่างๆก็ตกเยอะชนแดนบางโป่งก็ตกเยอะนะครับส่วนพื้นที่ที่ตกน้อยนะครับในเขตบ้านเราก็คือแน่นอนคือทางโซนตอนใต้นะครับตั้งแต่หนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีสีเทพเนี่ยก็ตกน้อยนะครับภาพรวมและเฉลี่ยแล้วถือว่าอย่างน้อยก็ปีที่แล้วประมาณ 5-10% นะครับซึ่งจึงทำให้มีบางพื้นที่เนี่ยฝนเรียกว่าไม่สามารถที่จะทำให้ข้าวโพดหรือว่าพืชต่างๆเนี่ยเติบโตได้ดีทางอำเภอบึงสัมพันธ์กับอำเภอชนแดนจึงรายงานพื้นที่บางตำบลเกิดภาวะฝนแรงครับครับก็มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับไปแล้วกับทางอำเภอชนแดนแล้วก็อำเภอบึงสัมพันธ์อำเภอชนแดนเนี่ยพื้นที่เขตตำบลสารลายตำบลลาดแคตำบลบ้านกล้วยประมาณนี้ครับซึ่งเป็นพื้นที่เดิมๆนะครับที่ปลูกข้าวโพดอะไรกันเยอะนะครับแล้วก็ของตำบลอำเภอเมืองสัมพันธ์เนี่ยพวกตำบลสีมงคลตำบลพญาวังเพื่อนละครับครับประมาณสองสามตำบลก็ประกาศเขตเพราะฝนแรงนะครับแต่ว่าพื้นที่อื่นก็ตกเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ยังตกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ยังเข้าสู่ฤดูมรสุมอยู่นะครับก
16: ็
17: ทางกรมอุตุก็แจ้งเตือนว่าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมตลิ่งต่างๆนะครับก็อาจจะมีฝนตกชุกนะครับอย่างหนาแน่นก็เนื่องจากอิทธิพลของพายุที่อยู่ในทะเลจีนใต้เนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือพายุโซเดลนะครับที่ก่อตัวนานแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นฝั่งนะครับวนๆเวียนๆเนี่ยตอนนี้เมื่อวานจะขึ้นฝั่งไปที่ประเทศจีนถ้าเกิดติดตามข่าวนะครับทำให้มณฑลหวนโจวเนี่ยครับประเทศจีนเนี่ยตก

0: น่านใช่ไหมครับที่อำเภอปัวใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งตรงนั้นแหละครับที่ทำให้เกิดพายุไอ้ฝนตกแบบเรนบอมนะครับย้ำว่าปัจจุบันนี้เรนบอมคือฝนระเบิดที่อยู่ในจุดเฉพาะจุดนะครับใช่ใช่ครับ
1: เฉพาะพื้นที
0: ่ตรงนี้คือเป็นฝนที่น่ากลัวนะครับวัดได้ที่หน้าเนี่ยนะครับอยู่ที่300กว่าถึง360มิลลิเมตรนะครับ300เนี่ยนะครับถือว่าตกหนักมากๆแหละครับสำหรับประเทศไทยนะครับ300มิลเนี่ยถือว่าตกหนักมากๆนะครับซึ่งจะเห็นภาพข่าวเห็นว่าเห็นไหมฮะน้ำป่าไหลหลากจนถึงชั้น2ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ของบ้านเรือนที่ยกสูงไหมครับนั่นแหละครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เทียบเคียงนะครับว่าถ้าเกิดฝนตกระดับเนี้ยนะครับน้ำมันจะมาขนาดไหนหรือยังไงนะครับอันนี้นำเรียนเลยว่าถ้าเกิดฝนเราตกเกินกว่า200มิลครับแน่นอนครับอย่างน้อยก็ต้องทั่วไปเนี่ยพื้นที่ต่างๆประมาณสัก1เมตรนะครับ
1: 1
0: เมตรเอาแค่200มิลนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิด300กันท่านก็ไล่ไปดูครับ500ก็ไล่ไปดูครับก็แล้วแต่พื้นที่ที่ต่ำที่สูงที่ลาดอะไรต่างๆนะคร
1: ับ แล้วก็อยู่ที่ความแรงของน้ำด้วย
0: ความแรงเนี่ยมันจะมี2ส่วนคือ1ตกที่จุดนั้นใช่มั้ยครับ200ใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วจุดอื่นอีก200นะครับปึ๊บไหลมาจุดอื่นไหลมาอีกนะครับมันก็จะบวบๆเพราะน้ำก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำถูกมั้ยครับถ้าเกิดที่ต่ำ200มิลที่สูง200มิลนะครับมันก็จะมาบวกที่ต่ำที่ต่ำที่ต่ำก็จะเป็นทุกๆหลายๆเท่าไป
1: หลายๆเท่าย
0: กตัวอย่างก็คืออำเภอหาดใหญ่อ่ะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: อย่างนั้นเลย
0: ครับผมหาดใหญ่เนี่ยคือก็เป็นเซ็นเตอร์เป็นพื้นที่จุดรวมรับน้ำนะครับของอุตภาวเพื่อที่ไหลลงไปทะเลสาบสงขลา
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็น้ำก็มาจากสะเดาน้ำก็มาจากน้ำหม่อมต่างๆแล้วก็ไหลลงสู่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งอำเภอหาดใหญ่ก็เป็นแอ่งกระทะนะครับแล้วก็เป็นความเป็นเมืองสูงครับก็เลยท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยทั้งเขตเทศบาลนครเขตเทศบาลเมืองต่างรอบๆเนี่ยระดับนี่สามถึงห้าเมตรเลยนะครับเห็นไหมฮะตามพักผ่าไหมฮะบ้าน
1: เรือนประชาชน
0: บ้านน้องชายผมที่อยู่หาดใหญ่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยท่วมหมดเลยครับท่วมถึงหลังคาเลยครับครับต้องปีนไปอยู่บนหลังคาฮะนั่นคือสภาพที่ฝนตกแบบเรนบอมขนาดเกินกว่า200มิลนะครับทีนี้มาที่บ้านเราครับบ้านเราเนี่ยปีนี้เนี่ยฝนตกแล้วเนี่ยท่านหลักเนี่ยตีว่า3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยก็คือวันที่29พฤษภาคมนะครับตกเขตพื้นที่อำเภอเมือง
1: ค่ะ
0: นะครับลักษณะเรนบอมเหมือนกันครับก็คือตกเฉพาะในจุดตำบลป่าเราตำบลบ้านโตกตำบลชอนไพนะครับแล้วก็เขตเมืองเล็กๆน้อยๆนะครับตรงเนี้ยวัดได้ที่114มิล
1: ค่ะ
0: นะครับเห็นไหมที่ตรงบ้านพีอะฮะก็ฝนตกลงมาแล้วครับท่วมลำน้ำจางเลยจ้าแล้วก็เข้าลำบ้านโตกเลยจ้าแล้วก็ข้ามาตรงถนน21ก็ท่วมตอนช่วงเช้าเลยครับเขตบางพลพีต่างๆตอนแรกคือเป็นรอบแรกที่ตกนะครับทำให้น้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง3-4ตำบลโดยเฉพาะตำบลมะโตตำบลชอนไทยตำบลป่าเรานะครับต่อมาครับก็เข้าสู่พื้นที่ปกติที่ตกก็คือเขตอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักนะครับแล้วก็ภาพรวมของทั้งจังหวัดนะครับก็ทำให้แม่น้ำป่าสักเนี่ยล้นตลิ่งนะครับในเขตพื้นที่ตำบลตาดกอยอำเภอลมเก่าวัดที่สถานี S33 เนี่ยนะครับอยู่ที่8.30เมตรนะครับก็ทำให้มวลน้ำนั้นก็มาที่ลมสักนะครับก็ทำให้ท่วมรอบแรกไปที่อยู่ที่ 8.51 นะครับอันนั้นก็ทำให้ตำบลด่านเดี่ยวเขตเทศบาลเมืองลมสักนะครับก็ท่วมหนองไข่ก็ท่วมแต่เพียงแต่ว่ารอบแรกเนี่ยนะครับพื้นที่ลมสักเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยได้เตรียมการให้หน่วยราชการเนี่ยทั้งชปโยธาเจ้าท่าต่างๆเนี่ยขุดลอกนะครับขุดลอกลำน้ำตั้งแต่ลมเก่ามาแล้วก็ที่ช่วงเขตป่าสักนะครับก็ทำให้น้ำมาเนี่ยก็ระดับน้ำก็ลดลงครับก็เลยไม่กระทบกับชุมชนมากเลยมากนะครับแต่ว่าพอรอบสองเนี่ยก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สูงกว่าเดิมนะครับทำให้เพิ่มระดับจาก8เมตรกว่าเนี่ยเป็น 9.10 นะครับอันนี้ก็ถือว่าล้นตลิ่งไป 8.30 70เซนนะครับแต่ว่าก็กระทบน้อยเหมือนกัน

0: เพราะว่าเขตเทศบาลหล่มสักเนี่ยมีการปกป้องเขตเศรษฐกิจทั้งมีดิกแบกทั้งมีเครื่องสูบน้ำทั้งมีกระสอบทรายทั้งมีแนวพลาสติกคุมอะไรต่างๆรอบนอกของเทศบาลทั้งหมดแล้วก็ตำรวจรอบนอกตาดงตาเดียวเนี่ยก็มีเครื่องสูบน้ำโดยตลอดนะครับแล้วก็ประกอบกับมีพนังกั้นน้ำที่ท่านผู้ว่าเนี่ยเร่งรัดโครงการนะครับให้แล้วเสร็จก็หลายพื้นที่ทำให้ผลกระทบถือว่าน้อยลงกว่าเดิมๆใช่เยอะนะครับก็จะมีเล็กน้อยบ้างเล็กๆที่แบบแต่นั้นได้รอดไปเช่นตำบลตาเดียวเป็นต้นนะครับ
1: ค่ะเรียนถามนี้ค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะเพชรบูรณ์เราเนี่ยทำไมถึงไปเกิดที่ลมสักลมเก่าน้ำหนาวอะไรนี่บ่อยคะบอกที่มาสักนิดได้ไหมคะ
0: ก็แน่นอนครับก็คือทำไมจึงเกิดลมเก่าลมสักหรือว่าน้ำหนาวนี่เยอะครับก็คือลักษณะภูมิประเทศครับ
1: ค่ะ
0: ครับภูมิประเทศก็ของเพชรบูรณ์เนี่ยมองปุ๊บเนี่ยก็ภูเขาตั้งแต่ตอนบนนะครับไล่มาตอนกลางนะครับแล้วก็ลักษณะภูเขาก็เป็นรูปเกือกมาใช่ไหมครับเป็นเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาทางด้านซ้ายทางเลยใช่ไหมครับแล้วก็ทางฝั่งขวาของทางเพชรบูรณ์เนี่ยแถบที่ติดกับชัยภูมิมันก็เป็นพื้นป่าใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นเขตอุทยานหลายอุทยานต่อกันนะครับอย่างของเราก็ได้มาตั้งแต่อุทยานน้ำหนาวตาดหมอกใช่ไหมครับของทางชัยภูมิในอุทยานพวกป่าสะจงสะทองนั่นนะครับหนองบัวระเวงนะครับก็เป็นผืนเดียวกันนะครับลงไปข้างล่างก็จะเป็นทับลังกงลังกาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ป่าผืนใหญ
1: ่
0: ข้างบนก็จะเป็นป่าใช่ไหมครับด่านทุ่งด่านซ้ายต่างๆใช่ไหมครับเป็นเขตต้นน้ำป่าสักทางซ้ายมือก็เขตเขาค้อใช่ไหมครับพวกอุทยานเขาค้อทุ่งแสลงหลวงนะครับอุทยานต่างๆในเขตพิษณุโลกก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จนถึงพิจิตรนครสวรรค์นะครับก็เราเป็นเขตป่าทั้งหมดนะครับมันจึงทำให้มีโอกาสฝนที่จะตกนะครับโดยตลอดนะครับทั้งปีนะครับแล้วก็ทำให้นอกจากฝนในเขตเราเนี่ยนะครับอย่างรอบเนี้ยที่ฝนตกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ท่วมเนี่ยนะครับเพราะมันตกตอนล่างที่แจ้งเตือนไปสองสามรอบเนี่ยตกตอนล่างของทางจังหวัดได้แก่ศรีเทพวิเชียรบุรีบึงสัมพันธ์นะครับตกบ่อยนะครับชนแดนตกบ่อยแต่ว่าน้ำก็ไม่ค่อยท่วมเท่าไหร่เพราะว่าแถวนั้นเนี่ยฝนยังตกน้อยอยู่นะครับรู้สึกจะตก2ครั้งแล้วที่แบบระดับเกินกว่า 40-50 มิลนะครับก็คือผมก็แจ้งเตือนโดยตลอดนะครับก็ฝนก็มาจากภาคกลางครับมาจากสิงห์บุรีสระบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีพวกนี้มันก็จะขึ้นมาครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็ตกแถวๆตอนล่างนะครับก็แต่ว่าภาพรวมปีนี้ก็ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับ
1: น้อยอยู่นะคะ
0: ถ้าตกก็ต้องเตรียมพร้อมครับเพราะว่ารอบนี้ครับก็วันนี้นะครับจะเริ่มสตาร์ทแล้วฮะครับเริ่มสตาร์ทแล้วเพราะว่าถ้าเกิดตื่นเช้าเนี่ยท่านจะมองเห็นฟ้าเริ่มมีหมอกบ้างมีเมฆคึมๆบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เริ่มสตาร์ทนะครับตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุว่าช่วงวันที่4นะครับถึง7กันยายน69นี้นะครับเขตเพชรบูรณ์เราเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตามพยากรณ์ของมูตุนะครับก็ลักษณะรอบนี้น่าจะหนักกว่าทุกรอบนะครับเพราะว่ามันจะมีอิทธิพลของพายุโซเดลด้วยนะครับถึงแม้ไม่เข้าไทยเนี่ยแต่ว่าพายุโซเดลเนี่ยก็ดึงร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านเป็นฝนฤดูของฤดูฝนนะครับแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไปกระทบกับพวกหย่อมโคกตันตอนบนนะครับก็ทำให้อาจจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ของเพชรบูรณ์นะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะในจุดพื้นที่ที่เคยท่วมนะครับตรงๆเลยก็คือ1ครับอำเภอลมเก่านะครับได้แก่ตำบลตาดกลอยระบุหมู่เลยก็ได้ครับก็คือหมู่1แล้วก็หมู่8
1: ค่ะ
0: นะครับบ้านมังขอนบางม่วงอันนี้เป็นทุกรอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่ติดริมแม่น้ำป่าสักนะครับแล้วก็ตำบลศิลานะครับอันนี้ก็แถบพื้นที่เป็นต้นน้ำนะครับแล้วก็ตำบลลมเก่าก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะแล้วคือลมเก่าจะมีน้ำพุงน้ำป่าสักน้ำหญ้าน้ำเหลานะครับก็อยู่ที่ว่าฝั่งไหนจะโดนอะไรต่างๆแล้วก็มวลน้ำตอนนี้ก็จะไหลมาที่ลมสักนะครับถ้าลมสักตกหนักด้วยลมเก่าตกหนักด้วยก็จะบวกกันไป
1: ก็จะมีผล
0: ก็จะบวกกันไปครับ บางทีลมศักดิ์ไม่ตกแต่ว่าลมเก่าตกใช่ไหมครับหนักมากลมศักดิ์ก็จะท่วมเหมือนกันแต่ว่าก็ท่วมตามสถานการณ์ที่ฝนตกหนักตอนบนแต่ถ้าเกิดตอนบนลมเก่าตกเยอะลมศักดิ์ก็ตกเยอะมันก็จะบวกกันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยว่าลมศักดิ์ตกขนาดนี้สมมุติว่าตก90มิลใช่ไหมครับลมศักดิ์ตก90มิลอันนี้มันก็จะบวกกันมานะครับจะทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับซึ่งทุกครั้งลมศักดิ์ก็จะเป็นแบบนั้นครับ
1: ก็เป็นพื้นที่ที่ประเมินว่าจุดไหนน่าห่วงนะคะจุดไหนที่เราต้องเตรียมตัวนะคะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวถ้าฟังวิทยุอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าท่านจะฟังจริงๆทางวส921กลปกลางที่ลมเก่าก็รับสัญญาณด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้ท่านได้แนะนำว่าเราจะเตรียมสมมติเราจะอยากจะเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินเนี่ยอะไรบ้างที่ต้องมีในนั้นคะ
0: ก็เดี๋ยวนี้ถาม Google AI ได้เลยฮะจะตอบเลย
1: แล้วก็ไปหามาไว้เก็บไว้เลยพอถึงเวลาปุ๊บคว้าใบเดียวไป
0: อันดับแรกแล้วครับแล้วแต่วิธีของคนบางคนหลักๆเนี่ยก็แน่นอนก็คือเรื่องอาหาร
1: ค่ะ
0: ครับสองน้ำดื่มนะครับอาหารเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่กินแล้วเนี่ยใส่ไว้เนี่ยต้องสามารถกินได้อยู่สองถึงสามวันขึ้นไปหรืออาทิตย์นึงก็แน่นอนครับมาม่าปลากระป๋อง
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนข้าวเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะข้าวที่ปรุงหรือว่ามีขายอยู่นะครับหรือว่าข้าวเหนียวอะไรต่างๆพอที่จะไม่บูดง่ายอะไรง่ายนะครับก็คือข้าวส่วนนึงนะครับอันนี้คืออาหารแล้วก็น้ำดื่มนอนหลักเนาะเสร็จปั๊บก็ต้องยาครับ
1: ยาประจำตัว
0: อย่างผมเนี่ยคือยารักษาเบาหวาน
1: นะคร
0: ับความดันไขมันนะครับต้องมีนะครับเดี๋ยวตื่นมาปั๊บไม่มียาเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็ต้องกินยามาก่อนนะครับยารักษาโรคใช่ไหมครับพื้นฐานจำเป็นนะครับเสร็จแล้วก็ดูพวกสิ่งดำรงชีพต่างๆนะครับก็เช่นปัจจุบันนี้แน่นอนครับทุกท่านก็จะมีมือถือใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราอยู่กับสมาร์ทโฟนเนี่ย every time 24ชั่วโมงใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับก็จะต้องมีแบตสำรอง power bank นะครับอย่างน้อยก็ถ้าเกิดผมเนี่ยนะครับซึ่งรับผิดชอบไอ้เรื่องปอพอเนี่ยก็จะต้องมีไม่ต่ำกว่า3ตัว power bank อะฮ
1: ะ
0: นะครับต้องแบบบิ๊กๆด้วยนะครับที่อยู่ได้แล้วเนี่ยสัก3วันนะครับอันนี้สื่อสารนะครับอันต่อมาก็อาจจะมีพวกวิทยุไอ้รุ่นเก่าๆอะครับ
1: วิทยุทรานซิสเตอร
0: ์ใช่ที่ชาร์จแบตได้หรือว่าใส่ฐานได้อะครับครับก็เพื่อที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเพราะว่าถึงเวลาน้ำท่วมเนี่ยนะครับเขาอาจตัดไฟตัดไฟนะครับหลายที่
1: ม
0: ี
1: บางพื้นที่ต้องตัดไฟเพื่อความปลอดภัย
0: ถูกครับถ้าเกิดน้ำท่วมระดับ1เมตรเนี่ยเขาตัดไฟเลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับตัดไฟเลยนะครับและบางทีเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์นะครับก็ล่มนะครับยกตัวอย่างที่น่านที่ปัวหรือว่าที่หาดใหญ่ครับก็ล่มไปนะครับติดต่อสื่อสารไม่ได้เลยนะครับผมโทรจากเพชรบูรณ์ไปที่หาดใหญ่เนี่ยไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าจะถามว่าน้องชายเป็นยังไงมั่งหลานเป็นยังไงมั่งนะก็ไม่ติดเลยนะครับแล้วก็ตอนช่วงน้ำมาเนี่ยผมก็โทรประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ปภ.จังหวัดสงขลาหน่วยงานต่างๆที่จะได้เอาเรือไปช่วยนี่ก็ไม่ได้นะครับอันเนี้ยต้องเตรียมพร้อมไว้เรื่องการสื่อสารนะครับแล้วก็แสงสว่างครับก็ต้องเตรียมพร้อมปัจจุบันเนี้ยนะครับเรามีไฟโซลาร์เซลล์เยอะเนาะอันนี้ก็เตรียมพร้อมไว้เลยครับนะครับแสงสว่างนะครับ
1: อันนี้ราคาไม่แพงด้วยสามารถ
0: ใช่
1: มีในครัวเรือนได้เพื่อถ้ามีแสงสว่างสักหน่อยเนี่ยมันก็ยังอุ่นใจใช่ไหมคะผมไปหาอะไรไม่เจอเนี่ยโห
0: พวกไฟโซลาร์เซลล์ที่สามารถใช้10 แบตได้เลยได้และปัจจุบันเนี้ยก็จะมีแบตเตอรี่ที่เป็นแบบเครื่องมือช่างอะฮะที่ใส่พวกสว่านไฟฟ้าเลือดไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยที่เสียบตูดนะครับแบบขั้ว MT อะฮะมันจะมีทั้ง10เซลล์15เซลล์20เซลล์30เซลล์อันเนี้ยสามารถซื้อไว้แล้วก็ชาร์จไว้นะครับแล้วก็มันจะมีหลากหลายอาจจะใช้เป็นเครื่องมือได้อาจจะใช้เป็นไฟฟ้าได้เลยได้นะครับก็คือเป็นลักษณะแบบเตรียมพร้อมเรื่องพลังงานสำรอง
1: เมื่อสักครู่ท่านพูดถึงที่ตัดกลอยศิลาลมเก่าที่จะต้องเป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกือบตลอดไปในคำว่าเข้าฤดูฝนนี่น่าจะเป็นอย่างนั้น
0: ปีนี้ก็ 2รอบใหญ่1รอบเล็กครับที่ตัดก่อยอ่ะครับ
1: ทางปพได้มีการซ้อมแผนอพยพอะไรแบบนี้มั้ยคะ
0: ก็ตัดก่อยเป็นพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายอยู่แล้วครับก็คือปัจจุบันเนี้ยเมื่อวันที่12มิถุนายนเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีมท.3นะครับก็มาฝึกซ้อมแผนนะครับก็คือเตรียมการให้ชุมชนเนี่ยครับช่วยเหลือตัวเองนะครับภายใต้หลักการมีส่วนร่วมนะครับก็คือหมู่บ้านการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานหรือว่า CBDM ตรงนี้ก็คือจะมีคณะกรรมการปภหมู่บ้านนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเฝ้าระวังฝ่ายเตือนภัยฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยต่างนะครับซึ่งในวันนั้นก็มีการซักซ้อมนะครับก็เพื่อให้ชุมชนเนี่ยได้ช่วยเหลือตัวเองต่างในเบื้องต้นซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ประธานหมู่บ้านก็คือท่านกำนันเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนแต่ทุกครั้งเนี่ยทางกำนันเนี่ยก็จะประชุมคณะกรรมการปภหมู่บ้านนะครับมีการแบ่งงานมีการอะไรต่างๆนะครับมีการเตรียมพร้อม
1: การว่าพอถึงภัยมานี่ปุ๊บเราจะต้องอะไรบ้าง
0: อันดับแรกเลยครับดูบ้านหลังไหนครับว่าบ้านหลังไหนจะท่วมหลังแรกซึ่งเป็นบ้านประจำครับ
1: น้ำทักไม่เล็กทางน้ำเลย
0: ใช่จะมีอยู่สี่ห้าหลังฮ
1: ะ
0: ก็จะไปดูเลยครับถ้าเกิดดูสูงปั๊บเนี่ยเขาก็จะยกคนมาที่วัด
1: เป็นศูนย
0: ์วัดเนินสว่างซึ่งเป็นศูนย์รับพิงชั่วคราวนะครับของเขตตำบลตัดก่อยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นศูนย์รับพิงชั่วคราวนะครับเพราะว่าทางอบต.เนี่ยนายกสมตุ้มเนี่ยนะครับก็จะมาดูแลทันทีนะครับก็คือทางตัดก่อยถือว่าเป็นตำบลที่เข้มแข็งนะครับท
1: ั้
0: งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.เนี่ยจับมือร่วมมือกันตลอดนะครับแล้วก็มีฝ่ายการเมืองท่านส.ส.เนี่ยท่านส.บุญชัยก็ดูแลดีนะครับก็ดูแลกันตลอดเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยนะครับมวลชนชุมชนเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พอจากนั้นเนี่ยก็มีการเยียวยาช่วยเหลือต่างๆนะครับตามเลยก็วานไป
1: ค่ะอย่างในพื้นที่อ่ะน้ำหนาวอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องของทั้งน้ำท่วมทั้งดินถล่มด้วยคนขับรถเนี่ยจะสังเกตยังไงถ้าขับไปในช่วงที่มีเวลาที่มีฝนตกนะคะมันชอบจะมีหินตกมีดินสไลด์มีอะไรเงี้ยค่ะเราจะสังเกตวิธีการเดินทางให้ปลอดภัยยังไงในช่วงเวลานั้น
0: หนึ่งเลยครับก็คือถ้าท่านมาเส้น12นะครับชุมแพหล่มสักเนี่ย
1: ค่ะ
0: ท่านต้องเตรียมพร้อมไว้เลยครับถ้ามาหน้าฝนแล้วระหว่างทางเนี่ยมีฝนตกครับ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: โอกาสเกิดขึ้น
0: ก็แน่นอนครับเพราะนั่นจะเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงทันทีเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่านำเรียนประกาศว่าเส้นเนี้ยนะครับเวลาฝนตกเนี่ยก็จะมีดินสไลด
1: ์
0: หินตกมาจากภูเขานะครับบางทีก็เป็นก้อนใหญ่ก็มีนะครับก็ถ้าเกิดฝนตกหนักติดต่อกันเนี่ยจะไล่มาสุบสุบว่าตรงจากตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมครับถึงเช้าอย่างเงี้ยแน่นอนครับมีแน่นอนนะครับถึงแม้ตกแค่แบบระยะช่วงนึงเนี่ยก็มีแน่นอนนะครับเพราะว่าจากการที่ผมไปลงพื้นที่แล้วก็ไปดูพื้นที่เนี่ยก็จะมองซ้ายขวานะครับก็จะมีร่องรอยของดินสไลด์หินสไลด์อยู่แล้วอยู่ข้างๆทางนะครับบางจุดก็เป็นจุดเล็กๆนะครับจุดนั้นแหละก็จะเป็นอาจจะก่อเกิดเป็นจุดใหญ่ได้ทางขวาทั้งซ้ายขวาครับจุดเดิมเนี่ยก็จะเป็นโค้งรู้สึกจะเป็นกมที่389หรือ489อยู่แล้วฮะนะครับแต่ว่าทางหลวงครับเขาก็เรียกว่าเฝ้าระวังโดยตลอดนะครับมีป้ายอะไรต่างๆตลอดขนาดนี้ก็มีการปรับปรุงให้มันไม่สามารถล่วงหล่นแต่ว่าก็เนื่องจากว่า1พื้นที่ดำเนินการเนี่ยมันก็ทํายากนะครับแล้วก็งบประมาณเนี่ยก็บางส่วนก็ยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็มีเจ้าหน้าที่เอารถอะไรต่างๆเนี่ยไปดําเนินการเลยเพราะเกิดปุ๊บเนี่ยทางหลวงทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นพื้นที่ไหนก็จะระดมไปดําเนินการแก้ไขเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเส้นยุทธศาสตร์นะครับที่จากอีสานเนี่ยจะมาทางบ้านเรานะครับถือว่าให้ความสําคัญนะครับตอนนี้คือป้ายต่างๆจะมีบอกว่า
1: ระวัง
0: นะครับครับผมแต่ว่านั่นเลยครับว่าถ้ามาเส้นนี้นะครับถ้าฝนตกต้องค่อยๆขับครับแล้วก็มองซ้ายมองขวานะครับแล้วก็ให้ดูมองไกลๆครับมองไกลๆใช้ไฟตัดหมอกนะครับเพราะว่าอย่าแบบฝ่าไปเลยไปเพราะว่าอาจจะมีจังหวะฝ่าเนี่ยมันอาจจะมีอะไรข้างหน้าได้นะครับค่อยๆใช้ระยะตามที่ป้ายกำหนดนะ รู้สึกว่าจะไม่เกิน40-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี
1: ้
0: นะครับก็พยายามทําตามครับเพราะว่าที่เขาเตือนเนี่ยเพราะว่าคือเขาระยะขนาดเนี้ยเขาว่าถ้าเกิดมองเห็นทันเนี่ยก็อาจจะเบรกได้เลยได้
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าจุดนี้เป็นจุดที่เสี่ยงนะครับซึ่งทางจังหวัดก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่หรืออยู่นะครับอันนี้ก็นำเรียนเพื่อประชาสัมพันธ์ครับ
1: ค่ะถ้าน้ำท่วมถนนน้ำท่วมอะไรเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีรถพยายามที่จะฝ่าน้ำท่วมไปท่านปภ.เตือนหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงห้ามขับรถฝ่าตอนน้ำท่วมทั้งที่บางทีก็อาจจะดูไม่ลึกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มันก็เกิดเหตุในเรื่องรถเสียหลักจมน้ำลอยไปกับน้ำอย่างนี
0: ้ก็อันนี้แสดงว่าคุณพรสวรรค์ดูภาพข่าวที่ปัวแน่นอนเลยครับเพราะที่ปัวก็จะมี
1: ก็เป็นแบบนั้นค่ะคือจะมีคนใจกล้า
0: พี่น้องเขาก็ห้ามแล้วนะครับอย่าไปน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกเออทีนี้ก็ความที่ว่าแบบจังหวะการตัดสินใจนะครับถ้าไม่เขาอาจจะมองว่ารถเขาแรงใช่ไหมครับสองก็คือเขาเคยไปได้ใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าฝีมือใช้ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าตรงณเวลานั้นเนี่ยอย่างเช่นฝนตกที่ปัวเนี่ยมันคือ300มิลนะครับถ้าเล่นหมายเขาว่าอะไรฮะท่วมรถหมดครับยิ่งเข้าไปเนี่ยยิ่งลึกครับแล้วก็น้ำก็แรง
1: ประเมินความแรงใต้น้ำไม่ได้นะคะ
0: มันแน่นอน
1: บางทีเราเห็นข้างบนเนี่ยมันไม่ได้แรงนะเหมือนจะน้ำไหลไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเร็วเหมือนกันนะ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ครับถ้าเกิดเส้นทางเดิมที่ท่านเคยใช้ประจำเนี่ยอันนี้โอเคท่านถ้าเกิดตกปกติเนี่ยท่านจะข้ามไปได้เพราะว่าท่านใช้ประจำอยู่ถูกไหมครับมันจะมีอยู่บางจุดอย่างเช่นช่วงฝ่ายน้ำล้นนะครับระหว่างหมู่บ้านมันจะมีอยู่นะครับเป็นลักษณะแบบฝ่ายน้ำล้นแบบเป็นเนินดินนะฮะเป็นคันคอนกรีตนะครับก็จะมีอยู่หลายที่นะครับก็ถ้าเกิดปกติฝนตกแบบลินพอเป็นน้ำตกเนี่ยก็ไปได้แต่ถ้าเกิดลักษณะแบบมีน้ำพุ่งน้ำขุ่นจนถึงแบบกระแสแรงเนี่ย อย่าไปครับอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนครับ
1: ค่ะ
0: คือต้องรอก่อนนะครับถ้าเกิดจำเป็นต้องไปเนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าที่คอยให้เขานะครับเช่นอาจจะไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดค้างอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องแจ้งเจ้าที่นะครับแจ้งอบต.แจ้งมูลนิธิต่างๆนะครับให้มาช่วยเหลือต่างๆอย่าเสี่ยงไปเองเพราะว่าอาจจะเกิดชีวิตแล้วก็น้ำพัดพาสูญหายไปได
1: ้นะครับเสียทั้งทรัพย์สินเสียทั้งชีวิตตัวเองด้วยนะ
0: ก็นี่แหละการตัดสินใจแค่แบบครั้งเดียวเนี่ยก็อาจจะพลาดไปเลยซึ่งหลายที่อย่างเช่นที่ปัวเนี่ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ปัวรู้สึกจะ3รายนะครับ3รายของเราเนี่ยก็เวลาฝนตกก็มีประจำนะครับโดยเฉพาะนำดินแล้วครับว่าบ้านเราเนี่ยอาชีพหาปลาเยอะนะครับ
1: พอเห็นฝนตกได้วิกฤตเป็นโอกาสไปหาปลา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องระวัง
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าทุกปีมีสูญเสียชีวิตโดยตลอดนะครับครับผม
1: ค่ะติดอยู่ในบ้านออกไม่ได้จะขอความช่วยเหลือจากทางปภ.เนี่ยช่องทางไหนเร็วที่สุดคะ
0: ก็1784ครับ1669ครับ
1: ค่ะ
0: 191199ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: 4เบอร์นี้จำให้แม่นนะคะสายด่วนตลอด24ชั่วโมงนะคะ
0: ครับ191พวกนี้คนได้บ่นครับเพราะว่าเดี๋ยวทางราชการก็จะประสานกันเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับก็คือกรณีที่การแจ้งเตือนเนี่ยนะครับทางราชการเนี่ยทางจังหวัดก็จะแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าเนี่ยนะครับอย่างช่วงนี้ก็แจ้งเตือน 4-7 กันยานะครับท่านก็ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวสารด้วยนะครับส่งไปยังครอบครัวนะครับส่งต่อไปนะครับเพราะว่าทางจังหวัดก็จะส่งให้กับอำเภอส่งให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกลุ่มไลน์หมดเนาะก็ส่งต่อแชร์ต่อระวังนะนะครับและขอให้เชื่อก่อนครับอันดับแรกถ้าแจ้งเดียวเอ้ยมาตกหรอกโอ้ยแรกปันนี่
1: จำได้ว่ารอบแรกที่รอบแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยตัดกลอยศิลาอะไรพวกนี้แล้วค่ะเรามีการแจ้งเตือนจากทางอำเภอไปแล้วจากทางจังหวัดอำเภอลงไปแล้วแต่ทีนี้ชาวบ้านไม่ขนของ
0: มันก็อย่างนี้แล้วครับก็ประมาณนั้นแล้วครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าณเวลานี้นำเรียนครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกปี69เนี่ยครับฝนตกรอบแรกเนี่ย29พฤษภาคมพื้นเมืองเนี่ยนะครับก็แจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์ตอนช่วงเช้าครับตอนช่วงเช้านะครับก็เซลล์บอร์ดแคสต์ครั้งหนึ่งนะครับคือการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ใช้ปี69 ก็เริ่มมาจากแผ่นดินไหวที่พม่าครับว
1: ัน
0: ที่27-28มีนาครับตอนนั้นไม่มีหลังจากนั้นทางรัฐบาลก็สั่งการให้กรมปภ.รีบดำเนินการโดยเร็วนะครับซึ่งก็ใช้ครั้งแรกตอนช่วงฤดูฝนนี่แหละฮะ
1: แล้วก็มีการซ้อมแผนอะไรที
0: ่
1: เราแจ้งเตือนแบบซ้อมแผนด้วยนะคะเพ
0: ื่อ
1: เป็นการเช็คสัญญาณในวงแคบวงกว้างนะคะ
0: คือทุกครั้ง
1: ทำได้ดีนะ
0: ทุกครั้งก็มีการแจ้งเตือนเซ็นบอกแคร์ก็คือการแจ้งเตือนจะมีอยู่2ระดับนะครับระดับที่1ก็คือระดับเพื่อให้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมเป็นข้อมูลว่าจะมีฝนตกหนักนะจะมีภัยต่างๆนะให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังนะครับอะไรเตรียมได้ก็เตรียมอะไรยกของอะไรเคลื่อนย้ายได้ก็ย้ายนะครับอะไรยกของขึ้นสูงที่สูงนะครับเพื่อให้ชีวิตทรัพย์สินท่านปลอดภัยกรณีที่2ก็คือเป็นการแจ้งภัยระดับสูงสุดก็คือระดับเอ็กซ์ตรีม
1: นะ
0: ก็หมายความว่าต้องปฏิบัติตามและเช่นบอกว่าให้ย้ายรถก็ต้องย้ายแล้วครับบอกให้ย้อนสิ่งก็ต้องยกแล้วนะครับเดิมเนี่ยท่านอาจจะแจ้งเตือนแค่ยกแค่50เทนท่านอาจจะต้องยกเป็นเมตรหนึ่งหร
1: ือ
0: ไม่เอาไว้ชั้น2นะคร
1: ับ
0: แล้วก็คนป่วยผู้ป่วยจิตเตียงคุ้มกันเนี่ยนะครับ1เลยดูบ้านท่านเนี่ยมีชั้น2มันก็ต้องยกไว้ชั้น2นะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าบ้านแข็งแรงไหมถ้าไม่แข็งแรงก็ต้องจะเป็นย้ายกลุ่มเบาบางเนี่ยผู้ป่วยจิตเตียงเนี่ยไปอยู่ที่ปลอดภัยที่ทางราชการกำหนดเช่นรพสต.วัดโรงเรียนต่างๆนะครับที่กำหนดไว้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับอันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสูญเสียนะครับกรณีที่แจ้งเตือนภัยแบบเซฟแคสนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะก่อนเกิดภัยล่วงหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้นำเรียนแล้วครับว่าบางทีเนี่ยพื้นที่บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีสถานีวัดน้ำฝนนะครับก็ต้องสอบถามข้อมูลในพื้นที่บางทีอาจจะมีการแจ้งเตือนอาจจะแบบเตือนปุ๊บเกิดปุ๊บก็มีนะครับเพราะว่าจำเป็นครับว่าที่มีบ้านเราเนี่ยยังไม่ถึงขั้นกับระดับแบบคล้ายๆยังไม่เหมือนกับญี่ปุ่นยังไม่เหมือนกับอเมริกานะครับหรือว่ายุโรปนะครับของเราเนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าระดับนึงนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องใส่ใจติดตามกันนะครับทุกครั้งมีการแจ้งเตือนเซฟเดอะแคทโดยตลอดนะครับทั้งที่ลมกาวลมสักเมืองนะครับล่าสุดเมืองก็แจ้งเตือนโดยตลอดนะครับก็คือเอ็กซ์ตรีมเนี่ยแจ้งเตือนอยู่1ครั้งก็คือพื้นที่อำเภอลมสักเมื่อรอบที่แล้วนะครับว่าอีก6ชั่วโมงเนี่ยจะมีน้ำล้นตลิ่งที่แม่น้ำป่าสักเนี่ยนะครับกว่า9เมตรนะครับก็ล้นจริงๆแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่ารอบเนี่ยลมสักเนี่ยเขาป้องกันดีก็เลยเกิดผลกระทบก็ไม่มากนักนะครับครับอันนี้ก็นำเรียนว่าทุกครั้งเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนทางเซฟบอร์ดแคสนะครับก
1: ็
0: ขอพี่น้องได้ปฏิบัติตามด้วยแต่ว่าก็อย่าตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าก็พยายามค่อยๆปฏิบัตินะครับดูแลต่างๆให้ดีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมที่อยู่ริมแม่น้ำต่างๆริมลำน้ำต่างๆนะครับ
1: มาอีกฝั่งนึงเลยค่ะตอนนี้หินเห็นมีการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยซ้อมแผนป้องกันไฟไหม้จุดนั้นสำนักงานนี้อ้าวอย่างสวท.เพชรบูรณ์เนี่ยค่ะกำลังจะอยากซ้อมแผนในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันระงับเหตุอัคคีภัยเนี่ยค่ะท่านปภ.จะแนะนำยังไงเวลาเราจะมีการซ้อมแผนเนี่ยค่ะ
0: ก็หนึ่งเลยครับก็คือปกติเนี่ยการซ้อมแผนในของหน่วยงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือบริษัททั้งหลายต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: ราชการหรือว่าบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยประจำออฟฟิศประจำสำนักงานตรงเนี้ยทางราชการเราก็จะไม่ค่อยมี
1: ไม่มี
0: แต่ว่าเอกชนเนี่ยเขาถูกบังคับให้มีโดยกฎหมายของระเบียบกรมสวัสดิการแล้วก็แรงงานนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยเขาจะมีอยู่เจ้าที่เราก็เจ้าที่จปนะครับซึ่งพื้นฐานของพวกองค์กรพวกนี้เขาจะมี1ต้องมีทางหนีไฟใช่ไหมครับ2ต้องมีถังดับเพลิงอะไรต่างๆนะครับ3แล้วก็จะมีจุดลมพลใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้จะเป็นรปจ.นะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยเขาก็จะบังคับให้มีการฝึกซ้อมอัคคีภัยอย่างน้อย1ครั้งนะครับอาจจะเป็นลักษณะฝึกอพยพหรือว่าฝึกบัญชาการต่างๆนะครับเป็นการจำลองสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายหน่วยก็ร้องขอทางเจ้าหน้าที่ปภ.ไปฝึกให้เลยให้นะก็เช่นพวกบริษัทอบต.อบต.อะไรต่างๆหรือว่าหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆในโรงเรียนก็มีการฝึกนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดกรณีที่สวท.ประสงค์ที่จะให้ฝึกซ้อมก็สามารถ จ้งปภมาได้นะครับจะได้สนับสนุนนะครับผม
1: แจ้งเลยค่ะถ้างั้น
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: เพราะว่าเราจะมีการจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยแล้วก็การอพยพ
0: ครับครับครับครับ
1: ประมาณนี้เลยยังนึกภาพไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะทำไว้
0: ก็อาจจะจำลองสถานการณ์ตอนแบบนี้เลยฮะกำลังออกอากาศปรากฏว่าข้างนอกมีกลุ่มควันเข้ามาอะไรต่างๆทำให้คุณพรสวรรค์ติดอยู่ข้างในตรงนี้
1: และอยู่คนเดียวด้วย
0: อะไรประมาณนั้นแหละ
1: ออกไม่ได
0: ้อะไรประมาณนั้นแหละครับผมก็ต้องมีการให้เจ้าทรงยอดที่เจาะนู่นเจาะนี่หรือว่าอะไรก็ว่านไปครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เป็นพรสวรรค์นะคะคนอื่นไม่ต้องนะ
0: เอาพรสวรรค์อยู่แล้วครับครับเดี๋ยวตรงช่วงไหนก็เดี๋ยวประสานมาจะได้นำทีมมาช่วยครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวจะนำเรียนท่านไปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะดำเนินการในเรื่องของการซ้อมแผนอัคคีภัยในสวทไงเพราะว่าเราก็ไม่เคยในเรื่องของการซ้อมแผนนะคะแม้จะมีการคิดเป็นลำดับขั้นตอนไว้บ้างแต่เรื่องของการซ้อมเนี่ยถือว่าจำเป็นนะคะมันมีภาพในหัวเป็นขั้นตอนบ้างก็ยังดีเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาเราสามารถที่จะทำได้ตามลำดับขั้นตอนแล้วมันก็จะลดความเสี่ยงอ
0: ันนี้ไปเขียนตะบนเสดียงใช่ไหมคร
1: ับ ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวจะให้ทางดับเพลิงเสดียงเนี่ยมาร่วมฝึกซ้อมเขาจะได้มาดูเซอร์เวย์ด้วยเวลาเข้าตรงไหนอะไรยังไงนะครับ
1: เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนนู้นนานมาแล้วตอนที่เรายังไม่ได้สร้างอาคารหลังใหม
0: ่
1: บ้านของบ้านพักข้าราชการก็มีเหตุอัคคีภัยเหมือนกัน
0: นั่นแหละครับครับก็อย่างเมื่อกี้นำเรื่องอัคคีภัยก็เมื่อวันศุกร์นี้เนาะก็ทางท่านผู้ว่านะครับก็ได้จัดกิจกรรมนะครับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังอัคคีภัยนะครับที่วัดมหาธาตุนะครับจะเห็นภาพข่าวว่าคือพระชักคุณพระราชพิรัตเมธีทำเป็นเวทีนะครับ
1: คือ
0: ว่าพระเจ้าพระคุณเสียครับเจ้า
1: ค
0: ณะจังหวัดนะครับก็เมตตานะครับให้ทางจังหวัดเนี่ยไปร่วมฝึกที่วัดมหาธาตุนะครับแล้วก็ถวายความรู้แด่พระแล้วก็ภิกษุสามเณรโรงเรียนปริยัติธรรมน
1: ะ
0: ครับก็คือถวายความรู้ให้พอครับก็ให้ท่านเนี่ยได้ปฏิบัติด้วยนะครับก็คือ
1: ลองปฏิบัติด้วย
0: มีการฉีดหัวฉีดถังดับเพลิงดับไฟนะครับมีการปิดวาล์วแก๊สต่างๆนะครับมีการฝึกการปฐมพยาบาล CPR ให้กับพระภิกษุสามเณรนะครับแล้วก็มีการให้ท่านได้อพยพด้วยนะครับอพยพตามรูปแบบและมีการถือธงเขียวธงแดงต่างๆนะครับมีผู้นำอพยพต่างๆนะครับซึ่งร่วมกับทางวิไลสถาปช่างนะครับแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลนะครับเทศบาลก็มาฝึกให้เลยให้แล้วก็มีการหนีจากไม่อพยพจากที่สูงก็คือมีการห้อยสลิงลงมานะครับแล้วคือพระจีวรบินนะครับลงมานะครับเนียนๆก็จะชอบอยู
1: ่คือ
0: ครับ
1: คือในเหตุการณ์จริงอ่ะจำเป็นอาจจะต้องทำ
0: ใช่ใช่ใช่ว่าอาจจะติดค้างอยู่ในตึกนะครับแล้วก็จะมีการนำมาลงจากรถกระเช้าแรงต่างซึ่งในเขตในเพชรบุรีจะมีรถกระเช้าสูงประมาณสัก20เมตรนะครับที่จะสามารถไปดูแลขนผู้อพยพจากที่สูงได้เลยได้แล้วก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมในพื้นที่ของเราพอสมควร
1: ตึกที่สูงที่สุดในบ้านเรากี่เมตรคะ
0: ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ราชภัฏครับครับ
1: ก็จะ
0: แล้วก็โรงแรมเบวิทโรงแรมบุรพาครับก็พูดถึงแล้วก็ยังไม่ตึกไม่สูงสักเท่าไหร่นักก็ถือว่ายังพออยู่ได้ได้เลยได้ไม่เหมือนกับทางจังหวัดอื่นที่เขาเป็นระดับ30-40ชั้นของเราเนี่ยก็อยู่มาสัก7-8-9ชั้นนะครับก็ยังพอที่จะดูแลได้เลยได้
1: อ่ะท้ายตรงนี้พูดถึงเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมสักนิดก่อนที่จะหมดเวลาค
0: ่
1: ะ
0: ก็ตอนนี้นะครับก็เป็นฤดูฝนนะครับก็ทางมติครม.นะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับก็ให้เงินเยียวยาพิเศษต่างหากนะครับก็คือเป็นเฉพาะกิจนะครับให้กับครัวเรือนที่เข้าหลักเกณฑ์อยู่2หลักเกณฑ์นะครับก็คือจำนวน 9,000 บาทเท่ากันทั้งหมดนะครับหลักเกณฑ์ที่1นะครับก็คือน้ำท่วมบ้านเรือนน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำย้ำนะครับว่าที่อยู่อาศัยประจำนั่นหมายความว่าท่านต้องนอนท่านต้องกินท่านจะอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับเป็นประจำนะครับและทรัพย์สินนะครับของท่านเสียหายเช่นโต๊ะตู้เฟอร์นิเจอร์ตู้ยุงตู้เย็นอะไรต่างๆนะครับเสียหายชำรุดหรือว่าสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องห่มสูญหายไปนะครับอย่างเงี้ยก็จะเข้าหลักเกณฑ์ว่าน้ำท่วมและทรัพย์สินเสียหาย ต่ำกว่า7วันนะครับคือ1วันก็ได้3ชั่วโมงก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเข้าหลักเกณฑ์อันนี้คือกรณีที่1นะครับกรณีที่2ก็คือน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันขึ้นไปอันเนี้ยคือทรัพย์สินไม่ต้องเสียหายก็ได้แต่ว่าท่วมเกินกว่า7วันก็คือน้ำท่วมขังนะครับบ้านเราก็จะน้อยหน่อยส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดแถวๆพวกตอนปลายๆนะครับของทางแม่น้ำป่าสักเช่นสีเทพวิเชียรพวกนั้นนะครับแล้วก็แถวหนองไผ่วังโบดหรือว่าที่หนองไผ่พวกนี้ฮะอันนี้ก็เคยมีเกิน7วันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้ำไหลหลากแล้วก็ท่วมวันหนึ่งลูกช้าก็จะแห้งไปเลยไปก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเข้าหลักเกณฑ์ที่1แต่ว่าที่2ก็มีนะครับเมื่อท่านประสบเหตุที่ประกาศภัยนะครับตอนนี้มีประกาศภัยอำเภอเมืองลมเก่าลมสักนะครับอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสัมพันธ์นะครับแล้วก็อำเภอวิเชียรบุรีนะครับประมาณสัก 7-8 อำเภอเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอำเภอเมืองลมเก่าลมสักเนี่ยเป็นพื้นที่ประกาศภัยหลักนะครับท่านก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนนะครับ1เลยนะครับติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านของท่านนะคร
1: ับ ใกล้สุดและง่ายสุด
0: ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะเป็นคนรับรองบ้านท่านว่าท่วมตามหลักเกณฑ์จริงหรือไม่นะครับแล้วเขาจะต้องเซ็นชื่อในแบบรับรองหรือแบบคำร้องให้กับท่านด้วยนะครับท่านต้องติดต่อผู้ใหญ่บ้านก่อนคนแรกนะครับและหรือให้ผู้ใหญ่พาไปหรือท่านไปติดต่อที่อบต.เทศบาลด้วยตนเองนะครับแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านมาเซ็นรับรองนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ท่านเดินไปติดต่อที่อบต.เชษฐบาลเองหลักฐานที่ใช้ก็คือ1แน่นอนครับบัตรประชาชน2ทะเบียนบ้านนะครับที่ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ท่วมนะครับก็ไปยื่นที่อบต.ที่เทศบาลนะครับซึ่งย้ำว่าท่านไม่ต้องถ่ายสำเนาเอกสารไปนะครับรอบนี้ก็คือทางราชการจะไม่ใช้สำเนาเอกสารท่านไม่ต้องถ่ายนะครับท่านมายื่นเสร็จปั๊บทางอบต.เทศบาลเนี่ยก็จะรับลงทะเบียนชี้ในระบบนะครับระบบเยียวยา 9,000 เนี่ยนะครับซึ่งกรมปปเนี่ยออกแบบไว้อยู่นะครับพอคีย์เสร็จปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บต่างนะครับเขาก็จะปริ้นเอกสารมานะครับให้ท่านเซ็นแรงต่างนะครับแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาเซ็นรับรองนะครับในเอกสารนั้นนะครับเพราะว่ารอบนี้จะไม่มีการประชาคมนะครับจะมีการประชาคมรับรอง
1: ครับผม
0: ไม่มีครับไม่มีเปลี่ยนมาเป็นให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหรือว่ากำนันเนี่ยรับรองในแบบลงทะเบียนหรือว่าแบบคำร้องหรือว่าแบบรับรองที่ทำขึ้นต่างหากนะครับก็คือเพิ่มก็คือแก้ไขคือไม่ต้องมีการประชาคมจะได้ไม่ต้องไปชักช้าอะไรต่างนะครับก็คือถึงบอกว่าคือท่านต้องไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านเลยอันดับแรกเลยแล้วก็พาไปที่อบต.ถ้าท่านไม่ไปก็ให้เขาเซ็นมาเลยมานะครับส่วนหลักฐานที่ทางอบต.เทศบาลเนี่ยประสงค์ที่จะเก็บไว้ก็อบต.เทศบาลจะถ่ายไว้เองแล้วครับว่าอบต.เทศบาลจะถ่ายสำเนาบัตรของท่านไว้หรือว่าบัตรประชาชนของท่านไว้เองโดยที่ท่านไม่ต้องถ่ายจะเป็นหน้าที่ของทางอบต.เทศบาลนะครับอีกทางนึงครับก็คือปัจจุบันนี้เรามีมือถือนะครับท่านใดมีสมาร์ทโฟนที่รุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันนะครับทางรัฐทาทออางอทางรัฐคือรัฐะรัฐบาล
1: รอเรือไม่หันอากาศทอฐาน
0: ครับผมแล้วก็เข้านะครับไปยืนยันตัวตนแรงต่างนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าอุทกภัยมีช่องอยู่หรืออยู่นะครับตรงนี้ท่านสามารถศึกษาได้นะครับก็คือเดี๋ยวนี้ในโซเชียลเยอะๆท่านพิมพ์ Google ถามไอ้เลยว่าเข้าทางรัฐเยอะๆอุทกภัยยังมันจะขึ้นมาหมดเลยนะครับมีขั้นตอนอยู่หรืออยู่นะครับถ้าเกิดหรือท่านไม่เข้าใจท่านก็สามารถโทรมาสอบถามนะครับทางสำนักงานปภ.จังหวัดได้นะครับแล้วก็โทรมาสอบถามอบต.เทศบาลทุกแห่งนะครับเขาจะมีข้อมูลอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับลงทะเบียนไทยรัฐของเราเนี่ยซึ่งเพิ่งเริ่มเนี่ยตอนนี้ประมาณสัก10กว่ารายแล้วนะครับทีนี้การลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าท่านจะรู้ได้เลยว่าท่านมีโอกาสได้หรือไม่ได้นะครับก็คือ1
1: พอลงเกณฑ์มั้ย
0: พอลงปั๊บมันจะมีสีอยู่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลงปั๊บปึ๊บปรากฏว่าในปีที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านเคยได้ใช่มั้ยครับเคยได้ 9,000 แล้วเนี่ยมันก็จะลิงก์กันเลยว่าปึ้งว่าท่านเคยได
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้มีโอกาสจะได้สูงเขาจะขึ้นสีเขียวนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีบ้านเลขที่นะครับเรียกว่าชัดเจนนะครับไม่ได้เป็นบ้านเช่าอันนี้ชื่อแต่ประจำแบบบ้านปกติอ่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวเทียมแปลว่า มีโอกาสที่จะได้สูงเรียกว่าเป็นกลุ่มปกตินะครับตรงนี้สามารถที่จะรอรับเงินได้เลยเพียงแต่ว่าเงินจะได้เนี่ยท่านต้องมีพร้อมเพย์นะครับพร้อมเพย์ด้วยนะครับ
1: หนึ่งมีทางรัฐเช็คดูแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วมีพร้อมเพย
0: ์ครับก็คือต้องพร้อมเพย์ด้วยนะครับว่าท่านต้องผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารทุกธนาคารด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักนะครับ
1: ค่ะ
0: ผูกกับมือถือไม่ได้นะครับ
1: ไม่ได้นะครับอันนี้จำเป็นต้องว่าเป็น
0: เลขประชาชน
1: เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะ
0: 13หลัก13หลัก13หลักนะครับอันนี้สำคัญเลยแล้วก็ต้องมีเรียกว่าความเคลื่อนไหวในบัญชีด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าบัญชีเนี่ย10ปีหรือปีนึงไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะแบบมีปัญหาบ้างอะไรบ้างนะครับอยากให้ท่านตรวจสอบอาจจะแบบลองโอนไปสักบาท2บาทดูนะครับว่าของท่านใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเงินมันเข้าไปใช่ไหมครับอย่างงี้ก็ใช้ได้ก็สามารถไปยื่นได้เลยได
1: ้เนี่ยค่ะ
0: นะครับก็คือต้องมีพร้อมเพย
1: ์ FC บอกมาแล้วนะคะว่าขอบคุณท่านปภ.นะคะว่าแจ้งในพื้นที่ได้ละเอียดมากต้องเตรียมพร้อมแล้วครับพื้นที่เสี่ยงทุกหมู่บ้านอันตรายควรขยับขยายออกมาว่างี้นะคะ
0: ครับอันนี้ก็นำเรียกว่าเยียวยานะครับของเราพิชบูรณ์เนี่ยก็ภาพรวมเนี่ยที่แจ้งเป็นข้อมูลว่าโคลนที่ท่วมเนี่ยน่าจะสักพันกว่าแล้วครับต้องจากอำเภอเมืองอำเภอลมกระลมสักประมาณพันกว่านะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะหลักเกณฑ์เนี้ยนะครับใช้ได้ตลอดฤดูฝนนี้นะครับไม่จำกัดว่าเกิดก่อนเกิดหลังนะครับถ้าเกิดเงินไม่พอทางจังหวัดก็จะประสานกันนั้นไปนะครับ
1: ค่ะ
0: สุดท้ายนิดนึงครับก่อนจะจบครับ
1: ขออีกนิดเดียวนะครับหมดเวลาไปแล้ว
0: ครับผมนอกจากเงินจะแก้พันครับมติครม.นะครับเมื่ออังคารที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีประกันภัยบัตรแห่งชาตินะครับ 0.2 ล้านบาทนะครับคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวนะครับเยียวยาบ้านเรือนเนี่ยสูงสุด 100,000 บาทนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามได้อันนี้เป็นหลักประกันอันนึงที่ทางรัฐบาลที่จะมอบกับสามพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวอาจจะต้องมาขยายทางโฟนอินสักหน่อยนะคะสำหรับระบบประกันภัยภัยพิบัติแห่งชาตินะคะ
0: ได้ครับ
1: วันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์คุณธงชัยสนอศรีตระกูลมากนะคะแล้วก็พบกับรายการผู้ว่าพบประชาชนสุขหน้าค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณครับสวัสดีครับ
2: นายกรัฐมนตรียืนยันในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ว่ารัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
3: เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในงานประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ซึ่งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกจัดขึ้นเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงทำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศโดยไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิดBuild with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญความผันผวนเชิงโครงสร้างส่งผลให้เศรษฐกิจทั้งโลกและไทยตกอยู่ในสภาพ K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลกระทรวงอุตสาหกรรมจึงเร่งส่งเสริมให้มีการใช้ม.อ.ก. 9999ใน SME เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับให้เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้พร้อมเสนอกรอบยุทธศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการเติบโตและการกระจายโอกาสสอดคล้องกับแนวทางของธนาคารโลกที่เสนอให้ไทยเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตต้นทุนต่ำมูลค่าต่ำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้คนไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดคาดว่าจะทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห์ขณะที่วันนี้คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center จะมีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย